0: ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
1: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
2: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
1: ขณะที่นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เริ่มติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดเนี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาถขวัญสันสุขรายงาน
4: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
6: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
5: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเธออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
4: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
7: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าเจ็ดภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บ ภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
4: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
8: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ.2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท.33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท.33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท.33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
0: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พา63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาเท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุธานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาคว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสซิมัสพราพลโจร ภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่หนึ่งคนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
13: หนึ่งนาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้งสองแบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
20: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้บริการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตจำวันให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR -3.35 แล้วปีที่4ก็เป็น MRR -0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน30มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่ 1-3 ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่ 4-24.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของรีชาร์จนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
2: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
3: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบผมเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมา ราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในทางตัวแพ็กเกจสตรีทแพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
2: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
3: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็วครับ
2: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
3: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราได้จะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
2: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
3: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตทันใกล้นี้ครับ
2: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้งคอลเซ็นเตอร์น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
3: ครับผมขอบคุณครับส่งกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงิน ธุรกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
5: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
23: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ2ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
5: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
23: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิระวันช่วยเท้ารายงาน
7: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
9: สิ่งที่เราเห็นไม่พอใจไหมก็ยังนะคะ เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
8: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
10: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงานสเปนดิ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
8: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
11: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
12: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างดาวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
24: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งเข้าไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
12: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป

0: โดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิสราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิสราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ ขออนุญาตใส่แมสจัดรายการนะวันนี
1: ้อนุญาตค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอดีน้องป่านป่วยเนาะเพิ่งจะหายป่วยนะคะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะนะ
2: ต้อง
1: ดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ายังไงแล้วป่วยเราก็ยังมาทำงานนะคะทีมงานของเราก็เหนียวแน่นค่ะคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานแล้วก็คุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ชมทาง Facebook ได้เห็นหน้าสวยๆของเรา2คน
2: ค่ะ
1: วันนี้เห็นชมเองเลย
2: เห็นครึ่งหน้านะสวยครึ่งหน้าไปก่อน
1: ก็สวยถึงแม้จะสวยในแมสก็คือสวยถอดแมสออกมาก็สวยเหมือนกัน
2: อวยกันเอง
1: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะคะเช้านี้เราก็สบายๆกันหน่อยละกันนะคะพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่ให้ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะความช่วยเหลือต่างๆการเยียวยานะคะเรารวมถึงการแถลงผลงานของด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่วันนี้เราจะมาพูดถึงการนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วทางด้านคุณสุภมาศเองก็ได้ออกมาพูดในเรื่องที่ท่านได้ไปลงพื้นที่ในรอบ3เดือนนี้ว่าได้ดูแลในเรื่องของผู้บริโภคอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนอกจากนี้นะคะเรื่องของเหตุชายแดนใต้ก็ยังติดตามนะว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุระเบิดอีกแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะแต่ว่าเห็นว่าจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
2: แ
1: ล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะกกต.เองเรื่องของกกต.ที่จะเรื่องถกเรื่องของหัวสว.เห็นว่าศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีข้อสรุปนะในเรื่องของการประชุมว่าจะมีมติพิจารณาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆอีกมากมายอ่ะไปดูเรื่องแรกในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันนะวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการเตือนนะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางว่าต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40% 40% นี้จะไปตกในภาคต่างๆและจะเป็นจังหวัดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราด้วยนะคะเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมก็คืออาจจะไม่ได้โดนบ้านเราตรงๆหรอกแต่ว่าอาจจะมีปลายๆห่างๆที่จะอาจจะมีความกระทบกระเทือนนะคะซึ่งทางด้านท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันเช้าวันนี้นะคะแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนะคะก็จะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีก็จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของสถานการณ์น้ำในระยะสั้นด้วยนะ
2: คะ
1: สำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่อิ่มตัวเต็มที่จากการ ตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะเฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นะคะก็สามารถติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการก่อตัวพายุใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้าแบบนี้นะคะบางทีมีพายุตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงอาจจะโดนหางหาอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็เปิดรับข้อมูลตลอดนะ
2: ถูกต้องค่ะแต่ละพื้นที่นะคะอย่างภาคเหนือวันนี้นะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
1: ค่ะ
2: บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยเฝ้าระวังกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะส่วนภาคกลางนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะส่วนฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนั่นเอง
1: จะมีใช่ไหมที่ฝนจะมาใช่ไหมคะช
2: ่
1: วงบ่ายถึงช่วงค่ำอ้าวคาบเกี่ยว 4:30
2: น.
1: ฝนทำงานอีกแล้ว
2: แน่นอนเลย
1: มาตรงเวลาตลอดเลยนะ
2: กลับมาพร้อมกันกับพร้อมกันนะคะ
1: ไม่เคยสายเลยนะคะพี่ฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าฟังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีเหตุในเรื่องของน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะก็เฝ้าระวังให้ดีทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าก็โดนหนักอยู่เหมือนกันก็คือในพื้นที่น่านนะคะตอนนี้ก็ในบางส่วนที่สามารถจะฟื้นฟูหรือว่าจัดแจงในเรื่องของการทำความสะอาดได้เนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มแล้วนะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่นะคะเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ค่ะปรูพรมลงพื้นที่นะคะที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเพื่อเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะสะพานแล้วก็ถนนอย่างเร่งด่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนำโดยคุณเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะพร้อมด้วยทีมวิศวกรได้มีการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลแล้วก็ระบบสุขาภิบาลนะคะพร้อมกับให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้านเกี่ยวกับการซ่อมแซมเบื้องต้นว่าอาจจะต้องซ่อมแซมตรงไหนอะไรอย่างไรก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนที่ประชาชนจะย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศษนั้นเน้นย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วด้วยเพื่อสามารถประเมินราคาการซ่อมแซมแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างทันทีโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการทำให้พี่น้องชาวอำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาเนี่ยสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะคะก็คืออย่างที่คุณสันพอเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วแล้วก็มีทั้งทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางจังหวัดเองเนี่ยก็เร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เข้าดูแลครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านขณะที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะทราบชื่อคือนายสุภมงคลรัตนวิจิต ทนะคะอายุ47ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะก็มีการไปติดตามกระบวนการชันสูตรพลิกศพแล้วก็เร่งออกใบมรณบัตรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางมูลนิธิได้เคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งพร้อมกันนี้นะคะทางจังหวัดเองก็มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะทางเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการศพซึ่งทางจังหวัดน่านเองรับดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องของค่าหีบศพและการขนส่งร่างกลับภูมิลำเนาค่
1: ะ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบราชการนะคะมีการประสานมอบเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการนะคะให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 544,500 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอรับเงินช่วยเหลือแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดค่ะ
1: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านปภ.เองก็เดินหน้าข้อสั่งการของท่านนายกนะคะเร่งเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่านเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นขอรับความช่วยเหลือค่ะทางด้านคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะบอกว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดทางกรมบัญชีกลางนั้นได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมอีก100ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอันนี้เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของตัวเองนะคะเสียหายจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่
2: ะ
1: แล้วก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลังอีกไม่เกิน 4,900 บาทส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการเช่าบ้านนะคะก็จะมีค่าเช่าบ้านนะคะถ้าเราไปเช่าบ้านผู้อื่นแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะช่วยเหลือค่าเช่าตามจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะก็จะช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทกรณีบาดเจ็บค่ะบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตเนี่ยจะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทและหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนเรื่องของโรงเรือนการเกษตรนั้นนะคะก็จะมีค่าซ่อมยุ้งข้าวคอกสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บพืชผลก็จะช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็เน้นย้ำว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะประชาชนผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่าแนบรูปถ่ายประกอบใดๆทั้งสิ้นเพียงนำข้อมูลไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการประสานจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นการช่วยเหลือฝากฝั่งด้านปภ.นะคะที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นในตอนนี้ค่ะ
2: ค่ะส่วนทางธนาคารออมสินนะคะโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะ ่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่แน่นอนนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ที่ทำกินนะคะธนาคารออมสินก็มีการเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติค่ะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะตรงนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกหนี้ในพื้นที่นะคะภัยพิบัติที่ทางปภ.เนี่ยมีการประกาศโดยดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ธนาคารนะคะจะยกให้ทั้งหมดไม่ต้องชำระคืนย้อนหลังนะคะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดเนี่ยจะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายซึ่งทางธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงนะคะถ้าหากลูกหนี้ท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมก็แจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่า GSB Contact Center นะคะ1115นะคะนอกจากนี้นะคะทางออมสินเองก็ยังมีการเตรียมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะคะอย่างเช่นสินเชื่อฉุกเฉินผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกค่ะจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปนะคะจะคิดดอกเบี้ยคงที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด24เดือนค่ะอย่างที่2ก็คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะคะจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ะสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนหรือซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปีค่ะและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะพร้อมกับช่วยค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทนะคะส่วนในภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน SME Recharge นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2 2.99% ต่อปีนะคะปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจได้ในภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใครที่สนใจขอรับบริการหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
1: ที่จริงแล้วช่วงนี้เนี่ยในบรรดาธนาคารต่างๆก็น่าจะออกแคมเปญหรือว่าออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยนะคะออกมาในหลายๆธนาคารอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรานำมาเสนอเพื่อ เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ลองศึกษาดูกู้เท่าที่จำเป็นนะชำระเกินชำระเท่าที่เราชำระได้ด้วยเราไหวด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าอู้กู้เกินไปอะไรอย่างนี้ก็มันจะเป็นภาระแล้วก็เป็นปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้แอบไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook Live มานะคะทางด้านคุณสิริวรรณบอกว่าอยากจะให้ฝนมาตกที่เพชรบุรีบ้างในพื้นที่เพชรบุรีฝนไม่ค่อยมีเหรอคะหรือยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับก็ไปทั่วเหมือนกันนะฝนต่างๆนะคะคุณพี่พิสมัยก็เข้ามาทักทายคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายเราทั้งสองคนเนาะนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะคุณน้องต้นน้ำปรมินนิรโสนานแล้วนะที่ดิฉันนะไม่ค่อยได้อ่านพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากับเวลาจัดรายการก็จะกลับไปอ่านทุกครั้งแต่ว่าจะไม่ได้ทักทายออกอากาศสักเท่าไหร่นะพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นของพี่สิริวัลบอกว่าแถวเพชรบุรี
2: ฝนไม่ค่อยมา
1: ไม่ค่อยมานะคะก็เลยอ่ะทักทายกันสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าฝนได้ยิน ในพื้นที่ไหนฝนไม่มีฝนไม่ตกก็ไปตกหน่อยนะคะใน
2: แบ่งจากกรุงเทพไปได้นะ
1: ใช่หรือว่าในพื้นที่ที่ตกเยอะๆแล้วนะคะก็ไปในพื้นที่ที่ไม่ตกพื้นที่ที่ร้อนพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าในส่วนของเขื่อนต่างๆอาจารย์ไปตกในเขื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะ
2: คะ
1: อย่าให้เป็นแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะในเรื่องของน้ำฝนถ้าการช่วยเหลือต่างๆก็จบไปในช่วงนี้นะคะไปดูกันที่การแถลงงานทางกระทรวงพาณิชย์บ้างดีกว่า
2: ค่ะ
1: ก 90วันออกมาแถลงดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านโยบายเชิงรุกเพื่อก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน5นโยบายหลักที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวควบคู่กับการช่วยเหลือระยะสั้นค่ะไปดูซิว่า90วันและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็การดูแลค่าครองชีพแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้รวมกว่า818ล้านบาทพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะคะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงแล้วก็แฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะ2ก็คือการรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะพวกเรื่องของเทคโนโลยี AI Big Data ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อที่จะคาดการผลผลิตแล้วก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอม
2: ค่ะ
1: ขยับจากลูกนึงเนี่ย 3-5 บาทเป็นลูกนึงเนี่ย10ถึง 11.50 สตางค์นะคะก็เหมือนกับครึ่งๆเลยนะนะคะแล้วก็รวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตค่ะแล้วก็ลงชุมชนเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากนี้ยังมีการหนุน SME แล้วก็กวาดล้างนอมินีด้วยโดยบูรณาการ23หน่วยงานนะคะตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงนอมินีอย่างเข้มงวดส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยลดลงนะคะเหลือเพียง141บริษัทพร้อมกับส่งเสริม SME ผ่านแนวคิด SME Journey แล้วก็ปลดล็อกนะคะอุปสรรคการทำธุรกิจด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะ DBS Biz Regis นะคะและนอกจากนี้ยังมีการผลักดันส่งออกแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะก็จะทำให้ยอดส่งออกใน6เดือนแรกของปี2569เนี่ยขยายตัวขึ้นนะคะ 17.6% มีมูลค่าเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะพร้อมกับตั้งเป้าที่จะดันการส่งออกทั้งปีเนี่ยเติบโตในระดับ2หลักนะคะผ่านการจัดแสดงสินค้าใหญ่นะอย่างเช่นไทยเฟรชใช่ไหมนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การขยายตลาดด้วย FTA แล้วก็ ART ร่วมกับประเทศคู่ค้าและสุดท้ายค่ะการยกระดับบริการด้วยใช้การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาขับเคลื่อนนะคะโดยระบบเนี่ยมันจะช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่างๆนะจนเรื่องนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะ Mox Plus เนี่ยนะคะทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคว้ารางวัลมาด้วยนะคะ GDCC E-Official Excellent Award 2026แล้วก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีคุณสุภจีก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาการค้าข้ามประเทศเร่งปิดฤดูผลไม้แล้วก็ดูแลเพื่อเศรษฐกิจหลักพร้อมกับขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลงานสำคัญสำคัญ90วันที่ผ่านมานะคะของทางด้านกระทรวงพาณิชย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนได้บ้างนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ไปดูกันที่ในส่วนของทางสคบบ้างนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะติดตามการดำเนินงานแล้วก็พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเน้นย้ำให้รัฐเองเนี่ย ข้าไปดูแลความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายถ้าก่อนหน้านี้ใครติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมาก
1: ใช
2: ่นะในหลาย
1: พื้นที่ไปดูร้านบุฟเฟ่ชาบูไปดูในเรื่องของสกุชชี่ไปโอ้หลายอย่างเลย
2: ถูกต้องนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เกิดความเสียหายซึ่งที่ประชุมสคบนะคะก็มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการเรื่องร้องทุกรวม63เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์บริการสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่ามติคำสั่งดำเนินคดีแพ่งถึง50เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเฉพาะสินค้าออนไลน์อย่างเลียวเนี่ยคือสูงถึง27เรื่องนะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของการซื้อขายแล้วส่วนใหญ่ก็จะ
1: ไม่ตรงปก
2: ไม่ตรงปกใช่นะคะพวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ของก็มีเหมือนกัน
1: สั่งไปแล้วอ้าวทำไมของมาไม่ตรงปกก็หนึ่งสั่งไปแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาถึงเดี๋ยวนี้มันถึงมีการชำระปลายทางเนาะ
2: ถูกต้อง
1: บางทีก็ส่งบางอย่างก็สงสารผู้บริโภคบางอย่างก็สงสาร
2: ผู้ประกอบการ
1: ผู้ประกอบการเพราะว่าบางท่านก็ตีกลับสินค้าเขาก็เสียค่าขนส่งแล้วเนาะ
2: เ
1: พราะฉะนั้นก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะคะ
2: ถูกต้องอ
1: ย่ารังแกผู้ประกอบการด้วยนะคะ
2: แล้วก็ผู้ประกอบการก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย
1: ถูกต้อง
2: นะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการดำเนินงานของสคบ.นะคะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนะคะรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยสูงกว่า 11,000 เรื่องนะคะซึ่งสคบ.เองก็เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยจนสามารถเยียวยาผู้บริโภคได้สำเร็จเป็นเงินรวมกว่า24ล้านบาทนะคะพร้อมกับส่งดำเนินคดีอีก52คดีด้วยกันส่วนเรื่องของการปราบปรามสินค้าอันตรายนะคะสคบ.ก็ร่วมมือกับทางสมอ.นะคะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาฮิตเล่นกัน
1: ไอ้ตัวบีบนิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
1: นะบางอย่างบางอันมันมาจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะน
2: ั้
1: นก็คือต้องไปดูให้ดีว่าสกุชชี่หรือว่าของเล่นตัวนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีการรับรองมาตรฐานถูกต้องไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกนะ
2: ไม่ถูก
1: มันไม่ถูกเลยนะคะยิ่งของที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนของแท้ของปลอมอ่ะเนาะของแท้มันก็จะแพงมากนะแต่พอเป็นราคาถูกๆเนี่ยพึงระลึกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่การนำวัสดุที่ปลอดภัยมาผลิตนะคะค
2: ่ะนะ
1: ค่ะ
2: ก็มีการยึดของกลางนะคะต่างๆรวมไปถึงทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะที่ย่านคลองถมถ้าจำกันได้แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่คือสังคมให้ความสนใจมากเลยคือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะคะว
1: ัน
2: น
1: ี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่นะคะก็ลงไปดูนะก็มีการดูเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยรวมกว่า533ล้านบาทนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่ายึดหลักการทำงาน3ข้อนะคือถ้าประชาชนมีปัญหาจะต้องมีคนช่วยนะคะถ้ามีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังถ้าพบการละเมิดเนี่ยคือต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็สั่งการให้สคบ.เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีต่างมาช่วยตรวจจับโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะรวมไปถึงขับเคลื่อนโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือว่า Right to Repair ด้วยนะคะมีหลากหลายโครงการที่ออกมาจากสคบ.นะเพื่อที่จะออกมาคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะสินค้าออนไลน
1: ์
2: รถยนต์ไฟฟ้าหอพักนะคะต่างๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่จะต้องเยียวยากับผู้เสียหายนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะคะทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยจากการซื้อสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยแจ้งไปได้ที่สคบนะคะสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.ocpbconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็1166นะคะโทรไปได้เลยนะคะ8นาฬิกา29นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะให้น้องป่านพักเหนื่อยสักนิดนึง เพราะว่าวันนี้คือมีอุปกรณ์ปิดหน้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เหนื่อยสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารการบันทึกสถานการณ์ต่อค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะรับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์นะคะสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศค่ะไปรับฟังกันค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านชนินทร์ริมเจริญครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: ครับท่านครับปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการให้บริการอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆบทบาทของกรมค้าต่างประเทศนะคะเราทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการใช้มาตรการการนำเข้าการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายถืออยู่ในมือหลายฉบับนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการขึ้นทะเบียนนะคะการรายงานข้อมูลการส่งออกการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีระบบอยู่ในการให้บริการนะคะถึง13ระบบงานบริการเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น EDFT แล้วนะคะปัจจุบันค่ะเวลาที่ผู้ประกอบการจะมาขอใช้ระบบต่างๆนะคะก็ต้องเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าระบบกลางก็คือ DFT Smart One ระบบนี้เป็นระบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการออกใบอนุญาตแล้วก็หนังสือสำคัญนำเข้าส่งออกนะคะแต่ว่าก็จะเป็นนำไปสู่ระบบอื่นๆที่เหลือของกรมค้าต่างประเทศด้วยซึ่งเราใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ single sign on คือ single entry นะคะหมายถึงว่าทุกผู้ประกอบการก็จะเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับหนังสือส่งออกนำเข้าแล้วก็หนังสือที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าอย่างเช่นใบ CO หรือ Certificate of Origin นะคะก็ต้องเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นเกตเวย์ตรงกลางนะคะเป็นการรองรับดูแลระบบงานทุกอย่างเนี่ยไว้ในระบบเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปเป็นเหมือนพูดง่ายๆเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะของผู้ที่มาใช้บริการกับกรมนะคะแล้วก็จะเชื่อมข้อมูลไปกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองนะคะหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมศุลกากรด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบกลางแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีระบบให้บริการอื่นๆเช่นถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินเมื่อกี้ที่ฉันได้พูดถึงก็คือเรื่องของใบ CO หรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะก็จะอยู่พูดง่ายๆว่าเข้าไปในระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบแยกออกไปอีกระบบนึงก็คือ DFT Smart CO นะคะก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตในเรื่องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตรงนี้ได้นะคะก็จริงๆหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือใบ CO นะคะก็มันสืบเนื่องมาจากที่เราเนี่ยไปเปิด FTA กับหลายๆประเทศเมื่อเปิด FTA แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในการลดภาษีก็ต้องมีการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจริงๆนะคะหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราได้ไปตกลง FTA ในแต่ละประเทศนะคะยิ่งเราตกลง FTA มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีรูปแบบในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายของกรมว่าเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไม่ใช่ระบบDFT Smart CO อย่างเดียวก็หมายถึงระบบอื่นๆด้วยแต่ในวันนี้ก็จะมาโฟกัสเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของSmart CO ใบถิ่นกำเนิดสินค้าอันนี้ละค่ะ
7: ครับทางกรมมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในส่วนของSmart CO เนี่ยนะคะเราทำการเชื่อมโยงอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเช่นกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะแต่ในกรณีสำคัญก็คือว่าตัวใบ CO เนี่ยจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีการพิมพ์ตัวใบ CO ได้ด้วยตนเองนะคะท่านอาจจะมาซื้อฟอร์มใบ CO กับกรมค้าต่างประเทศแต่ท่านสามารถสั่งพิมพ์ณที่ทำการของท่านได้เลยหรือสถานที่ผู้ประกอบการได้เลยว่าพิมพ์ใบ CO ออกมาเพียงแต่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะท่านก็สามารถใช้ระบบเซลล์พริ้นติ้งได้ไม่ต้องมารับที่กรมค้าต่างประเทศเป็นระบบเปเปอร์เลสนะคะหลังจากนั้นถ้ามีใบ CO แล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะส่งใบเหล่านั้นเนี่ยแนบไปกับตัวสินค้าหรือส่งไปให้กับศุลกากรปลายทางเนี่ยพอเราเชื่อมระบบกับทางกรมศุลกากรหรือทางระบบของอาเซียนเนี่ยนะคะที่เป็นศุลกากรปลายทางเนี่ยก็สามารถส่งได้เลยณตอนนี้เราเริ่มทำอยู่2ฟอร์มหรือว่า2ตัว CO ก็คือ CO ก็คือตัวที่เราส่งไปในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเรียกอย่างว่าฟอร์ม D นะคะฟอร์ม D เนี่ยเราสามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านมาใช้บริการกับกรมแล้วก็เป็นระบบเซลฟ์พรินติ้งหรือว่าใช้ได้ในระบบแล้วเป็นใบ CO แล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งตรงไปถึงศุลกากรปลายทางที่เป็นสมาชิกอาเซียนของเรา10ประเทศได้เลยนะคะอันนี้เราทำความตกลงกันไว้แล้วแล้วก็มีฟอร์มอีกประเภทหนึ่งก็คือท่านส่งออกไปญี่ปุ่นเรามีความตกลงระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะก็เป็นความตกลงJTEPAอันนี้สามารถส่งตรงจากตัวผู้ประกอบการแล้วก็ส่งผ่านไปยังศุลกากรปลายทางได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ2ฟอร์มที่เราจะต้องใช้ใบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะส่งไปปลายทางก็คือประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะมาตอนนี้นะคะ
7: ครับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกไทยยังไงบ้างครับท่าน
8: ะค่ะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถนะคะแน่นอนก็การที่เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบในเรื่องของดิจิตอลหรือว่าตอนนี้ก็คือมีการใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันย่นระยะเวลามากขึ้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประกอบการได้นะคะอย่างตัวระบบตัว Smart CO ที่ดิฉันเรียนไปนะคะเราก็สามารถประหยัดต้นทุนนะคะเราคิดคำ ำนวณออกมาแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเราออกใบ CO อยู่ประมาณ 1.2 ล้านตัว CO นะคะก็คิดเป็นหลายคิดเป็นนะถ้าปริมาณการค้าเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยคิดได้ถึงประมาณเกือบแสนนะคะประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์นะคะกรณีอย่างเงี้ยมันมีผู้มาใช้บริการของกรมมากการที่ทำให้มีการลดขั้นตอนเหล่านี้สามารถที่จะประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะเวลาต่างๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะคะก็คือถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีผลตอบรับที่ดีนะคะมีการใช้ระบบที่อย่างที่เรียนว่าเป็นการเซลฟ์ปรินติ้งไปปรินต์โดยที่แบบไม่ต้องเดินทางมาที่กรมค้าต่างประเทศหรือถ้าเกิดเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะในภาพรวมค่ะก็ที่มาเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีถึง13ระบบที่เราตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คาดการณ์ว่าถ้าทั้ง13ระบบเนี่ยสามารถที่จะลดตัวไม่ว่าจะเป็นตัว paperless หรือลดขั้นตอนกระบวนการของการให้บริการได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประหยัดต้นทุนในภาคธุรกิจได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทค่ะ
7: ครับในอนาคตกรมจะมีแผนการยกระดับการให้บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในปี70นะคะแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมานะคะในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของการยกระดับการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะตอนนี้อาจหลายๆท่านอาจจะได้ฟังในเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือในเรื่องของtransshipment นะคะที่บางประเทศเนี่ยมีมาตรการหรือมีการเพ่งเล็งกับประเทศไทยพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมพยายามที่จะปักหมุดในเรื่องนี้ว่าในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยควรจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคัดกรองความเสี่ยงนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็คาดการไว้ว่าในอนาคตเนี่ยฟอร์มที่เราจะต้องออกในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยมันจะมากขึ้นไม่ใช่มากเพียงแต่ว่าประเทศที่เราทำ FTA จะมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าประเทศต่างๆที่เราไม่มี FTA ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐหรือสหภาพยุโรปเนี่ยความเข้มงวดในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบในลักษณะนี้เข้มงวดขึ้นเนี่ยกระบวนการในการออกหนังสือรับรองของเราเองเนี่ยก็ต้องมีความที่สามารถที่จะไม่เข้มงวดไม่พอก็จะต้องตอบสนองทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ในอนาคตเราก็คิดว่ากรมจะต้องทำในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยการใช้ AI มาจำแนกมาตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบวงจรนะคะก่อนที่จะผู้ประกอบการจะได้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการปลายทางหรือรัฐบาลของประเทศปลายทางได้ค่ะ
7: ครับเห็นว่ากรมยังจะมีการพัฒนานะครับคือการยกระดับการป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยนวัตกรรมเป็นยังไงฮะท่านฮะ
8: ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนคุณทรงพลไปนะคะในส่วนของการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบแล้วก็นอกจากรองรับปริมาณตัว CO ที่จะมากขึ้นในอนาคตแล้วก็กดถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีของเราอะนะคะในประเทศที่จะมาช่วยกันในเรื่องแก้ปัญหาในการสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรนะคะแล้วก็มีกรมโรงงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าทางกรมโรงงานกรมศุลกากรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วที่จะใช้ในกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ในการป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นข้อมูลของกรมโรงงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานซึ่งบางส่วนเนี่ยสามารถนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกรมศุลกากรเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกันแล้วก็มุ่งหวังว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี70เนี่ยจะมาสร้างระบบที่เพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: ครับสุดท้ายท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนบ้างครับ
8: ค่ะก็ฝากไว้กับท่านผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับระบบการให้บริการของกรมค้าต่างประเทศก็ยังมีมากกว่าที่ดิฉันได้อธิบายไปนะคะก็จริงๆก็สามารถติดตามท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะมีการนำเข้าส่งออกสินค้าก็อาจจะมีมาตรการต่างๆหรือว่ามีกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหานะคะก็ต้องเรียนท่านว่าทางกรมเราก็เร่งที่จะยกระดับการให้บริการนะคะไม่ว่าจะมีการใช้ AI หรือระบบดิจิตอลต่างๆเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมได้ค่ะทั้งช่องทางของเว็บไซต์ของกรมนะคะท่านก็เซิร์ชเข้าไปใน Search Engine ได้เลยกรมค้าต่างประเทศนะคะก็จะขึ้นมาเรามีโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสายด่วนกรมค้าต่างประเทศ1385ได้ค่ะ
7: ครับนี่คือกรมการค้าต่างประเทศนะครับยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชนินทร์ริมเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
8: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับบรรยากาศสถานการณ์และเราสองคนนะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ได้เปิดเทปสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็มาอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าวันนี้มีแต่สองสาวสองสาวสวยด้วยค่ะ
2: วันนี้มีแต่สองสาวบ้าง
1: เคยไม่ชมเราชมกันเองนะติดตามต่อนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของเหตุการณ์ทางใต้กันบ้างดีกว่าส
2: ัก
1: นิดนึงนะสักนิดนึงจากที่เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่เราพูดกันไปว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อนะคะด้วยนะคะก็เกิดเหตุอีกแต่ว่าทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงนะคะที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะก็ออกมาพูดถึง เหตุการณ์นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายด้วยกันเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสถานการณ์รวมเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวม27อำเภอนะคะแล้วก็มีจุดเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ย108จุดเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งแล้วก็เหตุก่อกวนเนี่ย20ครั้งความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายนะคะอาคารได้รับความเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะทางด้านมาตรการความมั่นคงนั้นเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนนะคะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านการเยียวยานั้นผู้ได้รับผลกระทบทางสอบตก็มีการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกประสานงานด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประเมินการชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยผ่านทางสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
2: ค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มี การส่งหนังสือนะคะสั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะจากเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่นะคะของภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเ มื่อวานนี้ค่ะคุณอัญชลีสัมพันธรัตน์นะคะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะก็จะมีที่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูลนะคะให้ยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะเร่งยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองนะคะบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างซึ่งมาตรการหลักๆเนี่ยเขามี4มาตรการสำคัญด้วยกันนะคะมาตรการแรกคือจะต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่กำลังทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบนะคะอสร่วมกับตำรวจทหารมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งจุดยุทธศาสตร์ เส้นทางสายหลักสายรองนะคะสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคนะคะเน้นย้ำความเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืน
1: ค่ะแล้วก็มาตรการที่2นั้นนะคะก็บูรณาการงานข่าวแล้วก็เฝ้าระวังจุดเปราะบางต่างๆนะก็มีการติดตามประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกชั่วโมงให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มันเปราะบางไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะรพสตนะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็จะมีการประสานหน่วยงาน EOD เนี่ยให้เข้าตรวจสอบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะให้งดเว้นการส่งต่อข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กล้อง CCTV โดยมีการประสานการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเข้าเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดพร้อมกับจัดกำลังคุ้มครองจุดสำคัญอย่างรัดกุมค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่4กำกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ทางด้านในอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสำคัญก็ให้รายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีพร้อมกับนำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์เชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรไปที่สายด่วนนะศูนย์ดำรงธรรม1567 1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะ
1: คะ
2: สำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งทางการเองนะทางหน่วยงานทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการลงพื้นที่ดูแลนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะในเรื่องของความปลอดภัย
1: นะคะ
2: ในพื้นที่ด้วย
1: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนทางกกต. นะ

0: ครอบคลุมทั้งกรณีที่การที่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครนะคะการยินยอมให้มีการช่วยเหลือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแนะนำตัวการจัดทำเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจนะคะการจัดเลี้ยงการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลงสมัครหรือลงคะแนนค่ะทั้งนี้ค่ะณแต่ส่วนชุดที่26นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยมีการเคยเสนอความคิดเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวม229คนนะคะซึ่งประกอบด้วยสวชุดปัจจุบัน138คนรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายนักการเมืองอีก91คนค่ะขณะที่ในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะได้เคยมีมติเสียงข้างมากเสนอให้ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลก็คงต้องติดตามผลการลงมติรายบุคคลของกกต.วันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค
1: ่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็น่าจะมีผู้ที่เฝ้าติดตามดูนะว่าอาจจะเป็นยังไงต่อไปกับประเด็นนี้นะคะเอามาดูสำหรับใครที่ใช้ถนนหนทางขับรถนะมาดูหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะเส้นทางนี้กว่าจะได้เปิดใช้กันนานมากนะเหมือนสร้างมาตั้งแต่ดิฉันเกิดหรือยังเนาะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เอ๊ะต้องย้อนกลับไปแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ใช้กันแล้วนะคะก็คือทางยกระดับพระราม2นะคะมอเตอร์เวย์ M82 ตอนนี้มันมีหลาย M ไง
0: ใช่
1: นะคะอันนี้เนี่ยเป็น M82 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์M82 ก่อนที่จะ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะการเปิดทดลองวิ่งในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปิดเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะระยะทางเนี่ย 16.4 กิโลเมตรค่ะต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดอยู่แล้วทำให้สามารถวิ่งยาวไปเลยนะคะบนทางยกระดับได้รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยเปิดให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีจุดขึ้นลงที่เปิดใช้งาน4แห่งด้วยกันนะคะก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะในส่วนของความปลอดภัยนั้นนะคะทางกรมทางหลวงร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งเลเซอร์และก็ระบบ 3D scanning มาทำการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าแข็งแรงได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งการก่อสร้างบางส่วนนะอันนี้เป็นบางส่วนที่เปิดให้วิ่งนะคะคือตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% หรอกแต่ว่าก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่กำลังก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยนะคะก็คือว่ารถยนต์4ล้อเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถ3ล้อรถจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าไม่อนุญาตให้ขึ้นใช้ทางยกระดับนะคะโดยยังคงให้ใช้เส้นทางพระราม2ด้านล่างตามปกติค่ะซึ่ง M82 นี้นะคะถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยระบายการจราจรบนถนนพระราม2แล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์คือเส้นทางที่จะลงภาคใต้นะคะก็คือจะสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็ให้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี2572ค่ะตอนนี้คือยังวิ่งฟรีอยู่ใครที่ต้องการสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางนะคะ M82 นี้นะคะก็ติดต่อไปที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำว่าให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางใหม่ไม่มีใครเคยวิ่งตรงไหนมีจุดเบี่ยงจุดอะไรก่อสร้างอะไรเนี่ยก็คือไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะระมัดระวังกันด้วยเพื่อที่จะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
0: ค่ะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อใครที่จะต้องเดินทางเชื่อมไปยังสมุทรสาครประจวบอะไร
1: ลงใต้
0: นะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ่ะเราไปดูเรื่องของทราฟฟี่อีดูบ้างนะคะ
1: สองนาทีสุดท้าย

0: สั้นๆ
1: ยกระดับเรื่องของการแจ้งเหตุในสถานศึกษาเนาะอย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันแล้วก็เร่งดูแลกันนะคะก็มีการพัฒนาระบบ Taffy Edu ขึ้นมานะคะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่การในโรงเรียน
0: การแกล้งกันในโรงเรียน
1: ความทางเพศยาเสพติดอะไรต่างๆหรือสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนะ
0: คะ
1: ทั้งจากนักเรียนคุณครูผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการศึกษาต่างๆนะคะก็มีการเตรียมบูรณาการระบบ Taffy Edu นะคะเข้าสู่ซุปเปอร์แอป Edu Plus ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงบริการง่ายๆผ่าน Digital ID นะคะก็คาดว่าตรงนี้น่าจะช่วยเหลือเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะ
0: เป็นหูเป็นตาอีกส่วนหนึ่งนะคะช่วยคุณครูละกันนะคะก็เกิดเหตุอะไรก็จะได้กรอกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายสักนิดนะคะในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะของอะไรนะสวัสดิการบัตรสวัสดิการนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็ต้องไปกดขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หมดเวลากับบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
8: นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
7: แหล่โร่น้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
8: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
9: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะอันดามันวันนี้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะระนองบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงนะท่านผู้ฟังเว้นระยะเว้นวรรคไว้นิดหนึ่งนะคะสำหรับการสัญจรไปมาในช่วงเช้าในช่วงของการเริ่มต้นทำงานนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:16 นาทีกันแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นะคะท่านผู้ฟังดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะดังที่อภิสราได้เกริ่นกันไว้นะคะเมื่อวานเดี๋ยวเราจะพูดคุยในเรื่องของการบริหารน้ำท่าในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าระนองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยเมืองฝน8แดด4การบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฝนเข้ามาเติมนะคะและที่ฝนเข้ามาเติมนี่สถิติจะเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะโครงการชลประทานระนองจะมาพูดคุยตรงนี้กันนะคะวันนี้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการนะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องน้ำท่าของระนองเป็นอย่างไรกันบ้างในการเตรียมรับกับปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังติดตามในเรื่องของพายุนะคะที่ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเจ้าพายุโซนร้อนโนราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้นะคะและวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะ25ถึง26สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันบ้านเรานี่เป็นอย่างไรกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดในเช้านะคะเช้าวันนี้นะคะ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ในพื้นที่ระนองคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสจังหวัดพังงาอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและคาดว่าจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้33องศาเซลเซียสกันค่ะเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะและโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบกับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือน
ผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้หลายๆท่านนะคะหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ทราบข้อมูลตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของฝนฟ้าก็มีการอัปเดตกันนะคะข้อมูลอภิสรายกตัวอย่างเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนี้ล่ะในช่วงเช้า7 โมงเช้าวันนี้จนถึง7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาของระนองนะคะก็ได้พยากรณ์อากาศไว้นะคะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นั่นคือในช่วงเวลาตรงนั้นนะคะดูสภาพอากาศในช่วงนั้นแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา12 นาฬิกานี่คือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตรงนี้ละค่ะที่ทำให้เราจะต้องติดตามการเป็นระยะนะคะในเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผู้ว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: ข่าวมาคุย
1: ขณะนี้เวลา 9:27 นาทีนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนโนรากันซึ่งเขาก็จะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่เสี่ยงฝนตกนะคะแต่พายุลูกนี้นี่เขาไม่เข้าสู่ประเทศไทยย้ำกันตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะคะเช่นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแล้วแต่เนื่องจากว่าสภาพดินในพื้นที่นั้นอิ่มตัวเต็มที่จากฝนที่ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตือนประชาชนกันนะคะในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นกันนะคะแล้วก็สำหรับในข่าวสารอื่นๆนะคะในเรื่องของผลงาน90วันไทยช่วยไทยเดินหน้าส่งออกดูแลเกษตรกรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ประสบความสำเร็จนะคะลดค่าครองชีพ818ล้านบาททีเดียวโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกและดูแลเกษตรกรและเสริมความแกร่งของ SME กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์ค่ะดังที่อภิสราได้สรุปกันไปเมื่อสักครู่นี้ในการเดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นั้นเขาก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทค่ะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทนะคะในส่วนภาคการส่งออกนะคะก็ตอนนี้กำลังเร่งกระจายตลาดใหม่ๆเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีแล้วก็ในประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริการวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีนี้นะคะ7ล้านตันพร้อมขยายตลาดในโซนแอฟริกาซาอุดีอาระเบียมาเลเซียและจีนกันด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะการเยือนของนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็ได้มีการนำทัพนะคะของผู้ประกอบการนะคะกระทรวงพาณิชย์ตรงนี้นะคะในการเจรจาธุรกิจการค้ากันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพิศลาก็ได้ดูข่าวที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้สรุปข่าวตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าในระยะเวลา14ปีนะคะที่ความสัมพันธ์ตรงนี้ที่นายกรัฐมนตรีของไทยไม่ได้เยือนแล้วก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่เดินทางไปเยือนแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องการค้าต่างๆกันนะคะก็ต้องรอดูกันนะคะผลที่จะตามมาแน่นอนว่าจะมีผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาที่จะเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจในประเทศกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะคะยังไงชาวระนองแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็อย่าลืมนะคะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมผ่าน Facebookไลฟ์ของเรากันได้เลยนะคะในเรื่องของน้ำท่าของระนองนั้นมีการบริหารจัดการอย่างไรกันบ้างพักกันก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
4: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์ฮัลโหล
6: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
7: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
8: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
9: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
10: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะเราก็มาเข้าสู่ของช่วงเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะทักทายท่านผู้ชมด้วยนะคะเราเพิ่งไลฟ์สดกันบนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการบริหารน้ำในจังหวัดระนองว่าเป็นอย่างไรนะคะในปี2569ขอแนะนำค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมคร
1: ับ ค่ะนะคะก็ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านเรานี่ฝนตกฉ่ำๆเลยนะรวมถึงพังงากระบี่และภูเก็ตกันด้วยนะคะฝั่งอันดามันนะคะก็เป็นหน้าฝนกันเอาละค่ะตอนนี้เรามานะคะติดตามกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่าของโครงการชลประทานระนองให้เล่าในภาพรวมก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของการดำเนินการตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำนะการบริหารจัดการน้ำครับในช่วงฤดูฝนของปี2569นะครับในส่วนของโครงการชลประทานระนองครับก็มีการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำประจำปี2569ครับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี69เลยครับในส่วนของสถานฝนวันนี้สถานการณ์ของวันนี้24ชั่วโมงของวันนี้ในจังหวัดระนองนะครับฝนตกหนักทุกอำเภอก็ว่าได้เพราะว่าถือว่าฝนหนักแต่ที่หนักสุดก็คืออยู่ที่อำเภอกระเปอร์นะครับปริมาณฝนสูงสุด76มิลลิเมตรครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในสถิติฝนที่ผ่านมานี่คือตอนนี้นี่ของระนองปีในณห้วงเนี้ยกับปีที่ผ่านมานี่แตกต่างกันมากไหม
2: ครับ
1: ไปเคียงกันไหม
2: ฝนถือว่าที่สถานีวัดน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะครับต
1: ั
2: วพาดของชลประทานเองปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ 2,435 มิลลิเมตรครับก็คิดเป็น 58.57% ก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะครับ
1: ค่ะก็เป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับสถานีวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันด้วยแต่คนละจุดกันนะคะเพราะว่าที
2: ่
1: ทางหัวหน้าพรศักดิ์นี่ได้บอกนี่คือที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
2: ใช่ครับ
1: คลองหาดสมแป
2: นใช่ครับบนอ่างครับ
1: บนอ่างนะคะบนอ่างแล้วก็สำหรับของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี่ก็จะอยู่ในตัวอำเภอเมือง
2: ใช่ครับ
1: ตรงนี้กันนะคะก็ใกล้เคียงกันและพื้นที่อื่นๆนอกจากกระเปอร์แล้วพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: พื้นที่อื่นๆก็คือในส่วนของอำเภอกระบุรีที่บ้านลำเลียงสูงสุดก็ 56.5 มิลลิเมตรครับและในส่วนของอำเภอเมืองก็สูงสุดอยู่ที่เขานางหงนะครับ 68.5 มิลลิเมตรครับในส่วนของอำเภอละอุ่นสูงสุดอยู่ที่บ้านบางใหญ่ครับ 64.5 มิลลิเมตรครับในส่วนของอำเภอสุขสำราญอยู่ที่บ้านนาพรุครับ60มิลลิเมตรครับก็คือถือว่าฝนหนักทุกอำเภอครับฝนหนักทุกอำเภอครับ
1: ค่ะคือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของความจุนะคะคือตอนนี้คือของโครงการชลประทานระนองนี้เรามีแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กนี่จำนวนกี่แห่งได้คะ
2: แหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กที่ชลประทานระนองดูแลอยู่ครับตอนนี้38แห่งครับในส่วนของน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 1.363 ล้านลูกบาศก์เมตรครับตอนนี้ประมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 1.176 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นประมาณ 86% ของความจุครับ
1: ค่ะคือในส่วนตรงนี้นี่คืออยู่ในเกณฑ์ของน้ำดีน้ำมากนี่เป็นยังไงคะ
2: ครับน้ำดีครับน้ำดีก็ประมาณคิดเป็น 51% ถึง 80% ก็จำนวน32แห่งส่วนน้ำดีมากก็คือเกิน 80% ของความจุก็อยู่ที่ประมาณ6แห่งครับแต่ถ้าแยกเป็นรายอำเภอรายอำเภอที่กระบุรีก็มี29แห่งนะครับปริมาณความจุอยู่ที่ 1.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.914 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือ 90% ของภาพรวมในอำเภอกระบุรีครับและส่วนของอำเภอเมืองก็มี3แห่งนะครับปริมาณความจุรวมอยู่ที่ 0.248 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.188 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คิดเป็น 76% ของความจุนะครับในส่วนของอำเภอละอุ่นก็มี3แห่งเหมือนกันครับ ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.056 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.043 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คิดเป็น 77% ของความจุครับในส่วนของอำเภอกระเปอร์ครับมี2แห่งนะครับปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.028 ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.021 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คือ 79% ของความจุนะครับในส่วนของอำเภอสุขสำราญครับปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.012 ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.01 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 83% ของความจุนี่คือแยกเป็นรายอำเภอครับ
1: นะคะแล้วก็นี่คือแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กจำนวน38แห่งที่กระจายอยู่ทั้ง5อำเภอของระนองนี้ก็จะมีค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ประมาณนะคะ 75% ถึง 90% นะคะตรงนี้กันนะคะนี่คืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะคะก็ถือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานแต่ก็ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในระนองกันเลยนั่นคือที่ไหนคะ
2: อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
2: ตอนนี้สถานการณ์เหมือนกับที่พิธีกรเกิดให้ฟังครับฝนตกหนักตลอดคือตอนนี้น้ำล้นอ่างแต่เราก็ระบายพร่องน้ำอยู่ทางระบายน้ำทางริเวอร์ออเลตครับเราระบาย 100% เลยคือทางริเวอร์ออเลตคือทางท่อระบายน้ำก็คือวันหนึ่งก็ได้ประมาณ 0.322 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ทางสปินเวย์ก็คือทางน้ำล้นฉุกเฉินที่ถ้าขึ้นไปดูบนอ่างมันจะเหมือนกับมีทางน้ำไหลมุงลงมาได้ครับ
1: นั่นแ
2: ห
1: ละ
2: ก็วันหนึ่งประมาณ 0.454 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือวันหนึ่งก็รวมๆแล้วก็เกือบล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันที่เราระบายไปแต่น้ำที่เติมเข้ามามันเยอะกว่าน้ำที่เราระบายได้ครับแต่ก็ทางโครงการชลประทานก็มีนโยบายจากท่านผอ.ครับคือถ้าช่วงไหนที่น้ำทะเลหนุนเราก็จะหยุดการระบายเพื่อไม่ให้ลดผลกระทบด้านท้ายน้ำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะคือว่าในการระบายน้ำนี่จะควบคู่กับการดูช่วงน้ำขึ้นหรือน้ำตายนะบ้านเราจะเรียกน้ำตายนะภาษาชาวเลนะคะคือถ้าเกิดช่วงน้ำตายนี่ก็จะหยุดก่อนแต่ถ้าว่าช่วงน้ำลงนี่ก็ระบายต่อ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการรักษาระบบนิเวศแล้วก็ไม่ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้รับผลกระทบตรงนี้กัน
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็สร้างความมั่นใจได้นะคะก็นำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวระนองที่อยู่บริเวณริมคลองหาดส้มแป้นนะคะเพราะว่าจุดนี้นี่ก็จะผ่านเข้าในตัวเมืองด้วยแล้วก็จะออกทะเลด้วยตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องตรงนี้น่ะในเรื่องของการดำเนินการของโครงการชลประทานระนองตัวนี้ก็ทราบมาว่าเดินคู่กันนะคะในการบริหารจัดการน้ำคือในเรื่องของหน้าฝนแล้วก็รองรับเกี่ยวกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันด้วยภัยแล้งกันด้วยตอนนี้ดำเนินการยังไงกันบ้าง
2: ก็ในส่วนของภัยแล้งก็คือเราก็มีเครื่องจักรเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ครับเครื่องจักรเครื่องมือก็คือมีเครื่องสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำเวลามีรถน้ำม
1: ี
2: เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำขนาด6นิ้วจำนวน4เครื่องมีรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรให้เพื่อว่าให้ราษฎรที่ร้องขอเพื่อว่าจะไปส่งน้ำให้เขาได้ครับแล้วก็มีรถแบ็คโฮเวลาเหมือนกับขุดทางน้ำขุดอะไรพวกนี้ครับขุดสระ
1: ขุด
2: อะ
1: ไ
2: รครับใช่ครับรถแบ็คโฮ1คันครับรถบรรทุกนะรถบรรทุกขนาด6ตันจำนวน2คันครับที่พร้อมใช้งานอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เครื่องสูบน้ำนี่เอาไปติดตั้งที่จุดไหนบ้างแล้วคะ
2: เราติดตั้งที่ไว้ที่แล้วที่2จุดนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที
1: ่ค่ะก็ที่บริเวณน้ำจืดไหมคะ
2: น้ำจืดครับน้ำจืด
1: ค่ะ
2: น้ำจืดครับที่น้ำจืด
1: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้นี่มีสแตนด์บายไว้ที่
2: ที่โครงการครับมีสแตนด์บายที่โครงการอยู่2เครื่องครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็ต้องติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
2: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบแล้วแหละว่าจะมีพายุลูกหนึ่งจะขึ้นทางโซนประเทศจีน
2: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ไม่เข้าประเทศไทยแล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่กำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกกันด้วยแต่ก็ไม่ขึ้นประเทศไม่มาประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่เราได้รับผลกระทบโดยอ้อมตรงนี้แหละแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำป่าไหลหลากอุทกภัยในพื้นที่ระนองนี่ในการลงพื้นที่การดูแลประชาชนในช่วงที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ก็คือสรุปสถานการณ์ครับอ
1: ุ
2: ทกภัยของวันที่30กรกฎา
1: คม
2: 2569ครับมันก็มีน้ำล้นตลิ่งเขาเรียกน้ำล้นตลิ่ง
1: น้ำล้นตลิ่ง
2: คร
1: ับ
2: เพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยประกอบกับน้ำทะเลหนุนด้วยครับก็เราติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับที่คลองน้ำจืด2เครื่องที่เกิดในฝั่งเมื่อกี้ครับเครื่องสูบน้ำไปสแตนบายรอไว้แล้วแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เราก็ได้ให้ทีมงานให้ไปติดตั้งไปติดเครื่องสูบได้ทันเวลาครับในส่วนของในส่วนของหมู่2และหมู่3ของตำบลน้ำจืดนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คือในช่วงนั้นนี่ระดับน้ำสูงมากไหม
2: ประมาณ30ถึง50เซนครับล้นตลิ่งขึ้นมาบนถนนแต
1: ่
2: ก็พอถึงเวลาของวันที่31กรกฎาคมเวลาประมาณ6โมงเย็นก็น้ำลดหมดครับน้ำลงหมดครับ
1: ค่ะแล้วในพื้นที่ตรงนั้นนี่ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ผลกระทบก็ประมาณ
1: ที่ทราบมาว่าจากข้อมูลของโครงการชลประทานนี่ประมาณ
2: 60ครัวเรือนครับ
1: 60ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันล่ะคะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเพราะว่าแค่2วัน30กับ31กรกฎาคมช่วงนี้ก็สถานการณ์ปกติแล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็ในการก็ต้องบอกว่าในการดำเนินงานของระนองนี้จะเดินหน้าควบคู่กันหมดเลยทุกทีมนะคะทีมระนองนะคะในการดูแลตรงนี้เพราะว่าทำไมเราถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีฝนตกมากนะคะแล้วก็ซึ่งบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะภาคใต้มีแค่สองฤดูเอาฤดูร้อนกับฤดูฝนแต่ของระนองนี้ได้รับอิทธิพลลมหนาวจากภาคกลางทว่าทางตอนบนของประเทศนี่มีอากาศหนาวก็จะมาที่ระนองกันด้วยนะคะก็เลยทำให้มีหนาวในบางวันนะคะรวมถึงพังงาด้วยนะคะตรงนี้ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการนี่คือต้องบอกว่าหมุน360องศากันเลยนะคะในแต่ละวันแล้วก็ถ้าว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูภาพประกอบนะคะก็จะได้เห็นว่าการลงพื้นที่นะคะดูสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนซึ่งทางโครงการชลประทานระนองนี้ก็ดูแลเป็นประจำนะคะในวันหนึ่งสักกี่รอบได้คะ
2: ในส่วนของเราก็ขึ้นไปติดตามสถานการณ์น้ำบนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแปนนะครับว่าปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งมีผลอะไรหรือเปล่ากับท้ายน้ำด้านท้ายน้ำด้วยแล้วก็ท่านผอ.ก็กำชับว่าให้ดูแลด้านท้ายน้ำอย่าให้เกิดผลกระทบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับชาวบ้านด้วยครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ย้ำนิดนึงนะคะฝากถึงชาวระนองนะคะในเรื่องของการปล่อยน้ำต่างๆย้ำสักนิดนึงสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองตรงนี้กันด้วยค่ะ
2: ครับในส่วนของการระบายน้ำครับเราก็มีทำหนึ่งสื่อแจ้งเตือนไปครับแจ้งเตือนเพราะว่าเราก็ต้องให้เขารับทราบด้วยว่าเราจะระบายน้ำอะไรพวกนี้ครับแจ้งเทศบาลเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ได้รับทราบครับเพราะว่ามันจะมันก็จำเป็นต้องระบายเพราะส่วนหนึ่งเราก็ต้องจำเป็นต้องระบายเพราะมันก็ต้องพร่องน้ำไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าถ้าฝนตกลงมาอีกเราก็ต้องพ้อง
1: ใช่คือหนึ่งเราต้องดูแลปริมาณน้ำในอ่างที่จะกักเก็บเนี่ยเพราะว่าเราหัวใจหลักของเราเลยนี่เป็นน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเป็นน้ำดิบนะคะที่จะหล่อเลี้ยงประชากรในอำเภอเมืองจังหวัดระนองกันเลยนี่คือจุดหลักแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของการปล่อยน้ำที่จะหล่อเลี้ยงระบบนิเวศริมสองฝั่งคลองกันด้วยนะคะ
2: เหมือนกับที่รักษาวารินครับบ่อน้ำร้อนเนี่ยครับจะมีชาวบ้านไปบางตอนเย็นๆจะไปออกกำลังกายด้วยไปเล่นน้ำด้วยมัน บรรยากาศมันก็ดีครับเพราะว่าถ้าน้ำระบายมามันก็มีน้ำไหลตลอดเวลาครับ
1: ค่ะ
2: นี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นคลองหาดส้มแป้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยของระนองกันเลยตลอดเส้นทางกันเลยตรงนี้นะคะถ้าว่ามาระนองนี่นอกจากว่าจะได้เห็นน้ำตกริมถนน2จุดกันแล้วนะคะที่น้ำตกบุญญาบาลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีแล้วก็ที่น้ำตกเหงาของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาตรงนี้แล้วนะคะน้ำท่าตรงนี้เอาละค่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งโครงการชลประทานระนองได้วางแผนในเรื่องของการจัดสรรน้ำในช่วงปี2569อย่างไรกันบ้าง
2: ในแผนการจัดสรรน้ำนะครับของเราก็แผน อุปโภคบริโภคของเราก็ประมาณอยู่ที่ 3.68 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผลตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.214 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 60.16% ก็คืออุปโภคบริโภคก็คือเพื่อการประปาครับเพื่อการประปาเพื่อสูบน้ำเพื่อการประปาแล้วก็แผนรักษาระบบนิเวศของเราก็ประมาณ25.358 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผลอยู่ที่ 10.653 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 42.01% ครับน
1: ี
2: ่คือคร่าวๆเพราะตอนนี้แผนพร่องน้ำด้วยการรักน้ำเรายังไม่มีครับเรายังไม่ได้มีการพร่องน้ำด้วยการรักน้ำเพราะตอนนี้มันล้นสปินเวย์แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องพร่องน้ำด้วยการรักน้ำครับ
1: ค่ะนะคะคือย้ำนิดนึงตอนนี้ใช้ในเรื่องของการระบายน้ำยังไงนะย้ำอีกครั้งนึงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเผื่อทีบางท่านนี่ฟังกันไม่ทันผ่านสปินเวย
2: ์ผ่านสปินเวย์ก็คือเขาเรียกว่าสปินเวย์ก็คือทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน
1: ค่ะ
2: ถ้าน้ำเต็มอ่างถ้าน้ำเต็มความจุ
1: ค่ะ
2: น้ำจะไหลลงทางสปินเวย์คือทางน้ำล้นฉุกเฉินครับแล้วก็ระบายทางริเวอร์เอาท์เล็ตก็คือท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำของในส่วนของที่อยู่ด้านล่างของอ่างครับก็ประมาณวันหนึ่งรวมๆก็เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ต่อวันนึงตอนนี้ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตร
2: เกือบครับประมาณ8เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับแต่ว่าน้ำที่มาเติมมันก็มีเยอะอยู่ครับ
1: ก็กำลังจะถามว่าตอนนี้น้ำมาเติมนี่เฉลี่ยเลยเนี่ยตอนนี้นะในช่วงที่ฝนตกหนักนี้แล้วน้องในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละประมาณนี้เท่าไหร่ได้ต่อวัน
2: ครับต่อวันก็
1: ประมาณก็ได้ค่ะ
2: ถ้าอยู่ที่ช่วงที่ฝนตกเหมือนตอนนี้ครับ
1: ใช
2: ่ฝนตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ประมาณ 8-9 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันครับเราก็เลยต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้อีกวันนี้ก็พร่องน้ำประมาณเกือบวันละเกือบล้านลูกบาศก์เมตรพรุ่งนี้ก็อาจจะเติมมาอีกเกือบล้านลูกบาศก์เมตรอีกครับเนี่ย
1: ค่ะคือว่าคุณณตอนนี้คือเติมมาเท่าไหร่ก็พร่อง
2: ครับใช่ครับใช
1: ่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูนะคะในเรื่องของกลัวที่สุดเลยนั่นคือปัญหาท้ายน้ำนะคะจะดูแลตรงนี
2: ้
1: หากน้ำตายนะคะย้ำกันถ้าว่าน้ำตายหรือน้ำขึ้นเนี่ยก็จะหยุดการระบายก่อนแต่เมื่อน้ำลงเมื่อไหร่ก็ระบายต่อเพื่อที่จะรักษาสภาพอ่างด้วย
2: ใช่ครับ
1: เอาย้ำกันด้วยนะคะท่านหัวหน้าในเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นสภาพอ่างตอนนี้เป็นอย่างไร
2: ในส่วนของสภาพอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับเราก็ได้ประเมินด้วยสายตาเราเรียกประเมินดูสภาพเบื้องต้นด้วยสายตาทุกเดือนครับว่ามันมีการชำรุดไหมมันมีการตรงไหนที่มีหลุมมีบ่อหรือเปล่าเราก็ได้ประเมินด้วยสายตาครับแล้วก็แต่ละปีก็มีการประเมินด้วยมีเครื่องมือวัดเขาเรียกเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยเราจะมีปีหนึ่งเราต้องมาตรวจครั้งหนึ่งครับว่าตามเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยเขื่อนมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับมีทุกปีครับ

0: ใจกันนิดนึงค่ะในช่วงท้ายสุดเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อได้เกริ่นกันไว้ว่าเราเดินคู่ใน2เรื่องนะคะในการดำเนินงานของโครงการชลประทานระนองนี้ตามนโยบายของกรมชลประทานแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลกันด้วยนะคะในเรื่องของการในกรณีที่มีฝนทิ้งช่วงเกิดมาที่คาดการณ์กันว่าจะมีเอลนิโญนี่ล่ะตอนนี้เตรียมการอย่างไรคะ
1: คือในส่วนของจังหวัดระนองคือแต่ว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้แต่ว่า เรามีความเตรียมความพร้อมคือเราก็เดี๋ยวพอช่วงไหนที่ไม่มีฝนเราก็เก็บน้ำเต็มที่เพราะตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเราก็เกิน 80-90% เกือบทุกอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่หาดสมเป็นก็คือตอนนี้ก็คือล้นสปินเวย์อยู่ เพราะว่ามันยังสามารถใช้ได้หลายเดือนอยู่ครับหลายเดือนอยู่
0: ค่ะแล้วก็คือถ้าหากว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงนี่ทราบว่าในแต่ละปีนี้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะที่จะมีการเริ่มดูแล้วล่ะว่าฝนมาไหมถ้าหากว่าเริ่มทิ้งช่วงนี่ก็เริ่มเก็บเลย
1: ครับใช่
0: นะคะตรงนี้นะคะถือว่าสำคัญหัวใจหลักเลยนะตรงนี้นะคะหัวใจของระนองเลยนะคะคือก็ต้องบอกว่าชาวระนองนี่จะมีน้ำประปาใช้ก็ต้องดูจุดตรงนี้แหละนะคะแล้วก็การบริหารการนี้ก็มีเพียงพอในช่วงหน้าแรงทุกปีนะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็ต้องดูสภาพฝนลมฟ้าอากาศของระนองกันด้วยนะคะตรงนี้กันคือจริงๆแล้วนี่ในการเดินแผนตรงนี้เนี่ยของกรมชลประทานนี้เขามีมาตรการต่างๆนี่อะไรที่สามารถสรุปตรงนี้ได้ไหมคะ
1: มาตรการก็คือมาตรการทั้งรองรับฤดูฝนและฤดูแล้งครับก็คือเราต้องเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออะไรพวกนี้เวลาเกิดอุทกภัยเกิดทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและคนด้วยเวลาเกิดเหมือนกับเกิดอุทกภัยเราก็ต้องพร้อมสนับสนุนให้ทันท่วงทีครับนั่นแหละครับ
0: ค่ะนะคะก็คือช่วงน้ำมา
1: ครับ
0: นะคะก็ในเรื่องของการดูการเก็บน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชลประทานเองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอ่างนะคะขนาดเล็กใช่ไหมคะ38แห่งและอ่างขนาดกลางแต่ก็เป็นอ่างขนาดใหญ่ของระนองละ1แห่งนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะในเรื่องของต่อไปเนี่ยน้ำนะคะในเรื่องของการใช้น้ำต่างๆนี่เป็นอย่างไรกันบ้างท้ายสุดเลยตรงนี้ทิ้งท้ายกันไว้ได้เลยค่ะ
1: ก็คือในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้เป็นฝนจะตกบ่อยตกเยอะเหลือหน่อยครับก็คือก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องติดตามสถานการณ์ติดตามสถานการณ์น้ำติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยโครงการชุมทานด้วยดูใน Facebook ก็ได้ของโครงการชุมทานว่าปริมาณฝนแต่ละที่น้ำท่าของชลประทานจะมีจุดวัดน้ำเขาเรียกน้ำท่าคือน้ำในคลองต่างๆคลองน้ำจืดคลองละอุ่นอะไรพวกนี้จะมีจุดวัดน้ำอยู่ครับนั่นก็ดูได้เพราะว่าเรามีรายงานทุกวันว่าน้ำกี่เมตรจะล้นตลิ่งอะไรพวกนี้ครับของชลประทานมีครับ
0: นะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนนะคะก็ต้องการสยบข่าวลือก่อนนะคะเรามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันก่อนว่าในเรื่องของสภาพอ่างนะคะพร้อมที่จะรับน้ำในการระบายน้ำนี่ก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะโดยดูในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะคะแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผู้อยู่ปลายน้ำตรงนี้กันถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยของโครงการชลประทานระนองนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้หลายหน่วยทีเดียวได้มีการเตือนประชาชนนะคะแล้วก็มีการเตือนชาวเรือกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเดินเรือต่างๆนะคะในเรื่องการบริหารน้ำท่าก็ต้องบอกว่าทีมระนองตอนนี้นี่ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะติดตามรายงานอากาศนะคะเป็นระยะกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการร่วมรายการในวันนี้นะคะทำให้ชาวระนองได้ใจชื้นกันสักนิดหนึ่งแล้วชาวภูเก็ตนะคะกระบี่แล้วก็พังงาก็ได้ทราบข้อมูลในระนองกันด้วยจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยว่ามีการบริหารจัดการน้ำตรงนี้กันนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้เวลา

0: หมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเจอกันใหม่นะคะกับรายการอนามัยวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะกับทีมงานสวทรนองค่ะอภิชลาพร้อมด้วยหัวหน้าอัมพรศักดิ์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: Run.
1: สวัสดี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า300,000ล้านบาท
9: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า300,000ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวัฒนาตระเกตรายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
10: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีว่าติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
0: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจรแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจรแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัข กัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
3: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
2: เมื่อถูกสุนัข กัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
3: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทั้งคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีรสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วัสดีวันใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็วันนี้นะครับมาเปิดกันด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่ตึงเครียดประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ได้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายนะครับสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันเกิดเหตุ75จุดห่วง 22-23 สิงหาคมนะครับ2519นี่แหละครับเร่งเยียวยาพร้อมล่าตัวผู้กระทำผิดนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเกิดเหตุมากมายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้นะครับผมบกสสจชตอันนี้คือชื่อย่อนะครับรวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแถลงข่าวร่วม3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการแถลงการเนี่ยมีการชี้แจงเนี่ยว่าเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์เลยนะครับครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม27อำเภอ108จุดเกิดเหตุแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งและเหตุก่อกวน20ครั้งครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายชาย6รายหญิง5รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นครับรวมถึงเสาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดเนี่ย4ตัวก็เสียหายเช่นกันด้านมาตรการการรักษาความมั่นคงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้มีการกำชับอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าให้เร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งรวบรวมหลักฐานนะครับติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่สอบตนะครับได้จัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับประสานงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประเมินชดเชยความเสียหายและฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบครับทั้งนี้นะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ทันทีเลยนะครับสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงย้ำนะครับสายด่วน1341นะครับก็โดยข้อมูลที่เราแจ้งไปเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดนะครับจะไม่มีการมีข้อมูลหลุดออกมาว่าใครเป็นผู้แจ้งและแจ้งเรื่องอะไรและแจ้งถึงใครนั่นเองนะครับนี่แหละครับผมก็เอาจริงๆนะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเอาที่เราปลอดภัยที่สุดดีกว่าแจ้งได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่าแจ้งในเครื่องอย่างดีให้เกิดความเสี่ยงกับตัวเองนะครับถ้าเราอยู่ในฐานะที่สถานะที่อันตรายสุ่มเสี่ยงเอาที่เราปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวละกันนะครับผมเป็นข่าวก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่ตึงเครียดมาในเรื่องของข่าวดีกันบ้างดีกว่าสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับตรวจความพร้อม M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรี28สิงหาคมนี้แล้วนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการมอเตอร์เวย์ M82 นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก็ M82 เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปจนถึงเอกชัยแล้วก็บ้านแพรวนะครับเพื่อเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงเอกชัยถึงบ้านแพรวเนี่ยในวันที่28สิงหาคม2559เนี่ยก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่รออยู่นะครับก็ไปกันได้นะครับอยากจะเดินทางหรือว่าอยากจะทดลองขับขี่นะครับผม
บนมอเตอร์เวย์ M82 ว่าเอ๊จะไปลงตรงไหนจะต้องขับยังไงถึงจะถึงจุดหมายที่เราคาดหวังหรือต้องการหรือต้องมีแบบจะไปนั่นเองนะครับผมก็การเปิดทดลองครั้งนี้วิ่งยาวต่อเนื่องจากบางขุนเทียนเนี่ยถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรช่วยบรรเทาจราจรบนถนนพระราม2นะครับโดยเป็นโครงสร้างผ่านการทดสอบโหลดเทสเรียบร้อยแล้วด้วยเทคโนโลยี 3D scanning นะครับ 3D scanning ตามมาตรฐาน AESHTO นะครับพร้อมเปิด4ด่านนะครับผมได้แก่พันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วนะครับต้องบอกอีกนะครับว่าข้อกำหนดช่วงทดลองเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสำคัญจำกัดความเร็วครับรถ4ล้อเนี่ยวิ่งเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกเนี่ยไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกข้อกำหนดหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือมียานพาหนะที่ห้ามขึ้นครับอย่างแรกเลยที่เราทราบกันคือรถจักรยานยนต์รถ3ล้ออันนี้อันตรายถ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็รถล้อเลื่อนแล้วก็คนเดินเท้าเนี่ยห้ามขึ้นเช่นกันนะครับกรมทางหลวงเนี่ยตั้งเป้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี2572นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1586นะครับอย่าลืมนะครับก็ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสบายใจได้นะครับว่า M82 เนี่ยมอเตอร์เวย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยครับเส้นทางเนี้ยจะเปิดให้ได้ใช้เนี่ยแน่นอนแหละ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วนะครับเปิดเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับผมก็ไปกันได้นะครับใช้เดินทางกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวใต้รายวัน

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับเช่นเคยเลยนะครับจะไปที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ขอนำเสนอในเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการรวบกลุ่มวัยรุ่นนะครับก่อเหตุยิงคู่อรินะครับบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองเนี่ยปิดเกมเร็วมากๆเลยนะครับดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569นะครับท่านเขตรัชชานสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแถลงผลการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริบริเวณริมฟุตบาทถนนพระบารมีตรงข้ามโรงแรมโนวาเทลป่าตองครับเหตุเกิดเมื่อช่วงดึกวันที่22สิงหาคมนะครับทำให้มีเยาวชนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ2รายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สภ.ป่าตองก็ได้เร่งสืบสวนและแกะรอยเส้นทางหลบหนีอย่างเข้มงวดโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในโครงการภูเก็ตไอซ์จนสามารถยืนยันตัวบุคคลและตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้7รายนะครับภายในเวลาเพียงแค่19ชั่วโมงนั่นเองทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านก็ได้ระบุว่าระบบภูเก็ตไอซ์นะครับเป็นเครื่องมือสำคัญเลยแหละที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากนี้นะครับจะถอดบทเรียนร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนนะครับเพื่อป้องกันเยาวชนก่อเหตุความรุนแรงซ้ำพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจกวดขันอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมีสาเหตุหลากหลายนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับการที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเกือบจะถึงชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่มันเป็นพูดยังไงดีครับจะพูดกระแสก็ไม่เชิงเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่จังหวัดนนทบุรีแล้วมีภาพเหตุการณ์ได้แชร์ออกไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันสร้างกระแสบางอย่างไปสะกิดอะไรในใจบางอย่างของผู้ก่อเหตุหลายๆคนทำให้เกิดเหตุในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วก็ขอใช้เคสสตัดดี้ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยในเรื่องของการบูลลี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ว่าคือเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่การบูลลี่หรือว่าการล้อปมด้อยผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นอับอายมีแผลใจเนี่ยย่อมไม่ดีถูกไหมครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายด้านอย่างที่อันตรายที่เราเห็นก็คืออย่างที่เกิดเหตุที่นนทบุรีไปนะครับแต่ก็จะมีอีกด้านนึงที่ว่าโอเคถ้าไม่เกิดเหตุอันตรายเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นกันคือผู้ที่โดนกระทำมันจะเกิดรอยแผลจิตใจนะครับทำให้เขาคนนั้นน่ะมีสิ่งที่เรียกว่าแผลใจไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรแบบนี้เลยแต่ในเคสนี้นะครับเรายังไม่รู้ถึงแรงจูงใจนะครับผมสำหรับใครที่ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าเกิดจากอะไรนี้เราต้องรอติดตามนะครับว่า เหตุแรงจูงใจหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าภูเก็ตเนี่ยเร็วทันใจปิดเกมเร็วมากๆนะครับทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เร่งทำงานกันอย่างเขียนขันแข็งรวมถึงเทคโนโลยีภูเก็ตไอซ์นะครับบอกเลยว่าสองสิ่งนี้มาผนวกกันคนและเทคโนโลยีนะครับคนที่ระดับเทพเลยเก่งมากๆขยันขันแข็งกับเทคโนโลยีที่ดีพอผนวกกันเนี่ยมันทำให้งานสามารถไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละครับภูเก็ตดำเนินการในทุกๆเรื่องเลยแหละครับเอาละครับผมมาต่อกันที่1ข่าวละกันกับการเดินหน้าจัดระเบียบและกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมโต๊ะแซะนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านโชติรินเกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านสุวิทย์ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการที่กระทำผิดตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ.นะครับ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณากรณีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับทั้งประเภทการจัดแสดงมหรสพดนตรีคาราโอเกะหรือดิสโกเทคตามมาตรา33และกรณีจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารขนาดพื้นที่เกิน200ตารางเมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา38ครับและมีมติให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับเอาละครับผมนี่ครับผมจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะเรื่องของความ

ปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยต่อร่างกายนั้นเนี่ยยังมีการตรวจสอบนะครับผมความปลอดภัยในการรับบริการด้านสุขภาพหรือรับบริการต่างๆนั่นเองนะครับภูเก็ตพยายามเดินหน้าอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะครับให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความขาวสะอาดนะครับผมเป็นจังหวัดที่ถูกต้องทำเรื่องไงดีประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับดึงการคืนสิทธิให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับให้กับผู้ที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีลงโทษแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็นี่แหละครับผมทำตามจารีตทำตามกฎหมายกับตรงๆนี่แหละครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะยอมรับได้นะครับผมต้องยอมรับได้แหละเพราะว่ากฎหมายมีขึ้นก็ต้องปฏิบัติตามนะครับผมเอาครับขยับมาที่อีกนิดนึงแล้วกันในข่าวของจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาครับได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติรายล้อมทะเลภูเขาพื้นป่านะครับจังหวัดพังงาเนี่ยก็พยายามนะครับผมในการอนุรักษ์ธรรมชาติมาโดยตลอดซึ่งทำได้ดีมาอย่างโดยตลอดนะครับตัวผมเองเนี่ยอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีโอกาสขับผ่านจังหวัดพังงาตะกั่วป่าแล้วก็อำเภออื่นๆของจังหวัดพังงาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความกลมกล่อมอะไรบางอย่างที่จังหวัดอื่นไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดพังงาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนะครับแต่มันให้ความสงบแบบที่จังหวัดไหนหาให้ไม่ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่รู้สึกสงบมากนะครับผมแปลกไหมครับมันดูย้อนแย้งนะแต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นด้วยการที่ธรรมชาติเนี่ยและระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมันดูอุดมสมบูรณ์มันดูแบบฮิวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงชื่นชอบมากๆเลยที่พอเห็นข่าวจังหวัดพังงาได้แบบมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นบ่อยมากจริงๆซึ่งอยากจะชื่นชมจริงๆในเรื่องนี้นะครับเอาละครับก็วกกลับเข้ามาในเรื่องของข่าวแล้วกันชมซะเยอะเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24 สิงหาคม 2569ที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีพลเรือเอกไพรโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนั่นเองกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งโดยตั้งเป้าปลูกต้นโกงกางเนี่ยรวมถึง 9,180 ต้นเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกจำนวน918ต้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนครับนี่แหละครับเห็นไหมขนาดยังไม่ทันอ่านข่าวผมก็เดาถูกนะครับว่าเขาเดินหน้ากันได้แบบสุดตรงมากๆแต่เป็นในสุดตรงในที่นี้คือดีนะครับคือโหตั้งเป้าปลูกโกงกางรวม 9,180 ต้นนะครับคือเยอะนะเยอะมากๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าระบบนิเวศเนี่ยฟื้นฟูได้ดีเลยแหละครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะสำหรับผมนะคิดว่าที่แบบเมื่อไรก็ตามที่เราไปจังหวัดพังงาเนี่ยจะรู้สึกถึงอากาศที่มันสะอาดที่แบบสามารถแบบสูดหายใจได้เต็มปอดนะครับซึ่งอันนี้ผมชื่นชอบจริงๆนะจังหวัดพังงาถ้าใครที่มีโอกาสเนี่ยอยู่ภูเก็ตอยู่ระนองอยู่ชุมพรหรือว่าอยู่กระบี่นะครับแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยลองดูก่อนนะครับลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับผมแล้วครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ทิวบูท็อป
Exercise นะครับโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประจำปี2569นะครับ KEMEX นะครับผมหรือ KEMEX 2026โดยจำลองสถานการณ์เหตุจับตัวประกันและเหตุเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อซักซ้อมแนวทางประสานงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ที่เรารู้จักหรือเคยได้ยินนะครับทางด้านท่านธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในวันนี้นะครับ25สิงหาคมตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปหรือบ่ายโมงครึ่งจะมีการฝึกซ้อมภาคสนามเต็มรูปแบบนะครับฟูลสเกลเลยนะครับซึ่งจะมียานพาหนะฉุกเฉินไซเรนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจำลองเสมือนจริงนะครับขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านเลยนะครับรวมถึงคนที่ฟังอยู่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับสนามบินยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงไซเรนหรือเสียงฉุกเฉินเนี่ยแกตกใจนะครับลองฟังดูก่อนว่าเขาได้เตือนว่าเป็นการซ้อมหรือเหตุการณ์จริงนะครับถ้ามีการกล่าวมาว่านี่คือการซ้อมอย่าตื่นตกใจอะไรเงี้ยครับก็คือแสดงว่าเป็นการซ้อมแต่ถ้ามันดันเกิดเหตุซ้ำซ้อนเขาจะมีการประกาศนะครับว่านี่ไม่ใช่การซ้อมเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะครับคราวนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสองสักแบบ10-20รอบเลยเพราะว่าอยากจะนำเสนอจริงๆเพราะว่างานนี้นะครับเป็นการเปิดสนามชาเลนจ์ให้กับครีเอเตอร์หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความชอบนะครับในการครีเอทสิ่งต่างๆแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จังหวัดระนองนะครับได้ชวนทุกท่านเลยนะครับมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกเนี่ยว้าวอันนี้คือสโลแกนเขาเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้นะครับเขาได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับมีรางวัลด้วยนะครับซึ่งคนที่จะมาทำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับให้ปังสุดๆเลยนะครับผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่ได้นะครับชิงรางวัลมากกว่า 300,000 บาทนะครับผมรางวัลรวมพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1บอกเลยว่าขนลุกแน่นอนเพราะที่ถ้าได้ยินเงินรางวัลนะครับผมก็คือ 100,000 บาท 100,000 บาทเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยนะครับผมรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีรางวัลที่1 35,000 บาทครับแล้วก็เช่นกันครับรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยและรุ่นเยาวชนม.1ถึงม.3นะครับรางวัลที่1 20,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่จำกัดว่าท่านจะเป็นคนจังหวัดไหนขอแค่มีสัญชาติไทยทำคลิปได้ครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9:16ความยาว 1-3 นาทีนะครับตามชื่อเลยช็อตคลิปนะครับแสดงว่าคุณภาพต้องแน่นนะครับในระยะเวลาเท่านี้นะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าในจังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับนอกจากนี้นะครับก็มีการถ่ายทำจริงจะต้องถ่ายทำจริงด้วยนะครับห้ามใช้ AI เจนขึ้นมานะครับผมสร้างภาพบุคคลหรือฉากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเจอถือว่าโดนตัดสิทธิ์นะครับเตือนแล้วนะตรงนี้คืออย่าใช้ AI ในการสร้างขึ้นมานะครับผลงานต้องผลิตใหม่นะครับไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนเลยนะครับถ้าเคยผลิตไปแล้วแล้วเอามาส่งซ้ำในงานนี้โอเคไม่ได้นะครับและสุดท้ายเลยคือไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD นะครับหรือก็คือ 1,080 คูณ 1,920 นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึง15ตุลาคมนะครับรวมถึงการส่งผลงานด้วยนะครับสามารถไปตามหาลิงก์สมัครได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับชื่อนี้เลยนะครับเสิร์ชชื่อเต็มๆได้เลยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นั่นแหละครับผมไปลองประลองฝีมือกันได้นะครับไม่แน่นะครับรางวัลที่1อาจจะเป็นของคุณนะครับถึงไม่ใช่รางวัลที่1เนี่ยรางวัลที่2รางวัลที่3หรือรางวัลชมเชยเนี่ยก็อาจจะเป็นของทุกท่านก็ได้นะครับอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยขนาดรางวัลชมเชย5รางวัลเนี่ยยังรางวัลละ 10,000 บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากทุกท่านเนี่ยได้ลองกันจริงๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมในช่วงของวันนี้มีแต่ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าข่าวสารของเราน่าสนใจแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปเนี่ยก็สามารถติดตามรายการของเราเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารของวันนี้แล้วนะครับผมวันนี้นะครับกระผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีรสายแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับรวมถึงทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
7: ้ตอนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยฤทธิ์ร่วงประพัฒน์เลขาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันมูฮัมหมัดนวาชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ตึกไทยฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกันสันนิษฐานแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจังหวัดน่านหลังน้ำลดพบเสียหายไม่รุนแรงเร่งประเมินความเสียหายก่อนเปิดโรงงานอีกครั้ง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการในสังกัดเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในส่วนของการดูแลภาคธุรกิจได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเครื่องจักรหรือระบบใดของโรงงานได้รับความเสียหายและไม่พร้อมใช้งานทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี2569นายเตียงเคียงซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านค ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอภาวะชะงักงันจากความตึงเครียดในยุโรปและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายเตียงเคียงซิงกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 88,058 เที่ยวบินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้อยู่ที่ 91,486 เที่ยวบินอย่างไรก็ตามเครือข่ายการบินระหว่างประเทศของมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุข

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราก็จะนำคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวในส่วนของจากส่วนกลางนะคะแล้วก็รอบอันดามันกันค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะและเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ติดตามในเรื่องของพื้นที่ในน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำเหนือกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของผลงาน90วันของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวที่มีการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 นะคะของสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการเร่งวางหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะลงนามคำสั่งผู้ทุจริตการสอบนะคะในส่วนของการสอบท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องราวของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวเรื่องของจังหวัดพังงานะคะมีการเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็เชิดชูสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้จัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทลางค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะที่ทางจังหวัดนะคะร่วมกับฐานทัพเรือพังงาแล้วก็มีน้องๆนักเรียนเนี่ยที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะในการ อนุรักษ์นะคะป่าในส่วนของป่าชายเลนกันค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังแล้วรับทราบกันค่ะก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับทราบกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไม้สวยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้ะพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในการสั่งการภาคกลางนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับน้ำเหนือและก็บูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็รวมไปถึงการระดมกำลังนะคะรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเร่งเตรียมความพร้อมและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะภาคเหนือที่มีแนวโน้มปริมาณฝนนะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลให้มวลน้ำทั้งหลายเนี่ยค่ะไหลลงมาสมทบในส่วนของพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากนะคะให้บูรณาการข้อมูลนะน้ำฝนแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมรับมือเตรียมแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำของภาคกลางนะเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมไปถึงการเตรียมเครื่องจักรกลนะคะกำลังพลแล้วก็เส้นทางอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะโรงครัวถุงยังชีพยาน้ำดื่มแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะดูแลในส่วนของกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กำชับนะคะให้ทุกหน่วยงานค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้กับประชาชนทุกช่องทางเลยนะคะทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยนะคะก็จะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อมีการสั่งสอบขออภัยค่ะเพื่อมีการควบคุมนะและก็สั่งการทันทีเร่งช่วยเหลือแล้วก็อพยพกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็เร่งในส่วนของความเสียหายนะคะเพื่อที่จะมีการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยมีการสั่งการให้กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาทั้ง7จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีนะคะอ่างทองสุพรรณบุรีค่ะพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็จังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระมัดระวังจากสถานการณ์น้ำนะคะในส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านเองนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวอำเภอท่าวังผานะเพื่อที่มีการสำรวจความปลอดภัยก่อนที่ประชาชนจะกลับเข้าสู่บ้านเรือนนะทั้งนี้ค่ะทางนายจุลภัทรอมรวิวัฒน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการจัดให้มีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะคะในวันที่26ถึง27สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อที่จะบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรรวมไปถึงมีการฝึกอาชีพค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะทางธนาคารออมสินนะคะก็ได้ออกมาตรการนะคะในส่วนของการพักหนี้อัตโนมัตินะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นี้นะธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดเพื่อที่จะบรรเทาภาระทางการเงินนะคะแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย สถานประกอบการนะเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้หลังน้ำลดกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคกลางแล้วก็การเยียวยาในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้กันค่ะถัดมากับคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะท่านรองสุภจีนะคะก็ได้มีการแถลงผลงาน90วันนะคะพาณิชย์ชูยุทธศาสตร์เชิงรุกนะดันส่งออกโตนะเพื่อที่จะพร้อมแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแล้วก็ค่าครองชีพทั้งระบบค่ะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านวัตนโยบายเชิงรุกค่ะเพื่อที่มีการก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจค่ะทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานค่ะกับในเรื่องของการดักรายได้ปานกลางนะรวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน5นโยบายที่มีการมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างระยะยาวควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในระยะสั้นค่ะซึ่งสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ90วันก็จะแล้วก็มีทิศทางในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือการดูแลค่าครองชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะช่วยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนได้มากกว่า818ล้านบาทนะคะแล้วก็เพิ่มพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทค่ะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าแล้วก็การขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงนะคะแล้วก็เฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรนะคะโดยมีการใช้กลยุทธ์แล้วก็เทคโนโลยี AI นะเข้ามาควบคู่กับ Big Data ผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อที่จะคาดการผลผลิตและก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรของเรานะคะปรับตัวสูงขึ้นค่ะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมนะคะขยับจากลูกละ 3-5 บาทเป็นลูกละ 10-11.5 บาทนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตนะแล้วก็ลงชุมชนเพื่อที่จะแปลรูปเพิ่มมูลค่าค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการหนุน SME นะคะแล้วก็การกวาดล้างโนมินีค่ะอันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกัน23หน่วยงานเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบในส่วนของกลุ่มเสี่ยงโนมินีอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายนะคะลดลงเหลือเพียง141บริษัทนะคะเพื่อที่จะพร้อมส่งเสริม SME นะคะของไทยเราแล้วก็โดยใช้แนวคิดนะคะ SME Journey แล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคของการทำธุรกิจด้วยการระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการผลักดันการส่งออกนะคะแล้วก็การนำซอฟต์พาวเวอร์ค่ะยอดการส่งออกในรอบ6เดือนแรกของปี2569นี้นะคะมีการขยายตัวขึ้น 17.6% ค่ะมีมูลค่ากว่า 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายแล้วก็ส่งออกทั้งปีให้เติบโตในระดับ2หลักกันเลยค่ะผ่านการจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆที่เป็นการจัดแสดงในระดับที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ฟังยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยี AI นะคะก็มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆนะคะโดยใช้ AI ค่ะเข้ามาในการตรวจสอบพิจารณานะคะคำขอจดทะเบียนมาใช้จนเนสอดจนกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการรับรางวัลนะคะซึ่งเป็นในการใช้ AI ในทางที่ทำให้มีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะทางนางสุภจีนะคะก็ได้ระบุทิ้งท้ายถึงก้าวต่อไปว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งเจรจาในส่วนของการค้าข้ามประเทศค่ะแล้วก็เร่งปิดฤดูกาลผลไม้แล้วก็ดูแลในส่วนของพืชเศรษฐกิจหลักนะคะพร้อมที่จะขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของเรานะคะในเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแนวเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มีการออกมาแถลงผลในส่วนของการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะ ถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะทางสำนักงานสลากนะคะก็เปิดรับสมัครตัวแทนสลาก N3 นะคะผ่านออนไลน์ค่ะจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะสำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็โดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ได้เปิดเผยขณะนี้ค่ะทางสำนักงานเองก็ได้เปิดรับในส่วนของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งนะคะตัวเลข3หลักหรือว่าสลาก N3 นั่นเองค่ะโดยกำหนดประเภทของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครนะคะได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ณวันที่1กรกฎาคมนะคะ2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครส่วนประกอบด้วยกลุ่มที่2นะคะก็จะมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะแบบใบค่ะเฉพาะตัวแทนนะคะในโครงการสลากกินแบ่ง80แล้วก็กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะแบบดิจิทัลด้วยกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการสมัครในกลุ่มคนพิการค่ะโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันนะคะตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเรื่องประเภทและก็หลักเกณฑ์ความพิการปีพุทธศักราช2568ค่ะโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและก็มีความพร้อมในเรื่องของการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะด้วยตนเองทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานนะคะก็กำหนดให้ผู้ที่จะมีความประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนนะคะต้องยื่นใบสมัครในส่วนของผ่านระบบการรับสมัครนะคะของเว็บไซต์ www.glo.or.th ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะเวลา15นาฬิกานะคะโดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะจะนำสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็การคัดเลือกภายในกระบวนการที่มีมาตรฐานแล้วก็การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านworldwideweb.slack80.net ต่อไปนะคะปัจจุบันค่ะทางสำนักงานนะคะก็มีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ประมาณ 26,000 รายนะคะโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดค่ะโดยในส่วนของตัวแทนค่ะจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทนะคะโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและก็หากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวดนะขณะเดียวกันค่ะปริมาณการจำหน่ายสลาก N3 นะคะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6ล้านฉบับต่องวดค่ะจากการกำหนดเพดานปริมาณการจำหน่ายไว้ที่7ล้านฉบับต่องวดนะคะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อสลากเริ่มเข้าใจแล้วก็เลือกซื้อสลาก N3 มากขึ้นนะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการเลือกเป็นทางเลือกหนึ่งนะในกรณีที่ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักในหมายเลขที่ต้องการได้ค่ะนอกจากการสร้างทางเลือกให้กับผู้ซื้อนะคะแล้วก็ทางสำนักงานก็ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่จะดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้การเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลกนะโดยสำนักงานได้มีการกำหนดเป้าหมายสู่การรับรองอาชีพระดับที่3นะในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยนำแนวทางดังกล่าวค่ะไปปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะในทุกกระบวนการการทำงานแล้วก็ภายใต้แนวคิดซื้อสลากอย่างมีสติค่ะสร้างความตระหนักรู้ถึงโอกาสในการซื้อสลากรวมไปถึงสนับสนุนให้วางแผนในเรื่องของการออมก่อนซื้อนะคะแล้วก็ห้ามเยาวชนเข้าซื้อสลากในทุกรูปแบบค่ะกำหนดช่องทางให้คำปรึกษาในการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเสพติดการซื้อสลากตลอดจนกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายค่ะกรณีจำหน่ายสลากบริเวณสถานศึกษาแล้วก็จำหน่ายสลากให้กับเยาวชนเป็นต้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองดูในส่วนของคุณสมบัติของตนเองนะคะแล้วก็สามารถยื่นใบสมัครนะได้ทางเว็บไซต์ glo.or.th ค่ะถึงวันที่30กันยายน นี้เท่านั้นแล้วก็เวลา15นาฬิกาเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องของของการสอบท้องถิ่นกันค่ะที่ผ่านมาค่ะ
3: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: เกมอะไรนกุ้ง
1: อยากจัง
0: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
5: มาเล่นกันอีก

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเร่งวางหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัตินะคะกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,225 รายค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,922 รายนะคะก็ว่าด้วยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะอยู่ระหว่างการเร่งในเรื่องของการวางหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลนะคะพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะต้องทำควบคู่ไปกันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริตพร้อมทั้งผู้เข้าสอบนะคะที่มีคะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทำงานทั้งหมดนะคะก็มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าในเรื่องของแนวทางนะคะการดำเนินการเป็นไปตามมติและก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งให้มีการจัดการปัญหาดังกล่าวนะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและก็ตามข้อกฎหมายเพื่อทำให้ในส่วนของระบบการจัดสอบค่ะกลับมาได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ผู้ที่เข้าสอบได้เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการเดินหน้านะคะขยายสินค้าเกษตรค่ะเชิดชูสินค้าเกษตรอัตลักษณ์นะก็มีการจัดมหากรรมไม้ผลแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพนะซึ่งจัดขึ้นในวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้นะณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งทางเกษตรจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะมหากรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงาค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะที่ถลางค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลนะผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เพิ่มช่องทางในและโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรนะคะตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดพังงาค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมจำหน่ายผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพค่ะรวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆของจังหวัดพังงาจำนวน24ร้านจากเกษตรกรองค์กรเกษตรกรแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะอย่างเช่นข้าวไร่ดอกข่าค่ะซึ่งเป็นอาหารเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะขนมบี้ผิงวิผางนะคะขออภัยคุณผู้ฟังนะกะปิค่ะอาหารทะเลแปรรูปนะคะผักปลอดสารพิษขนมของฝากนะคะเป็นต้นก็กิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นกันด้วยซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรนะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์และมูลค่าของสินค้านะคะส่วนของสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะทางเกษตรจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดพังงาของเราโดยเฉพาะในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของศักยภาพด้านการเกษตรค่ะแล้วก็มีไม้ผลแล้วก็สินค้าทางเกษตรที่มีคุณภาพและมีความเป็นอัตลักษณ์ซึ่งจะจัดงานนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่จะนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดพังงาของเรานะมาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกระบี่ภูเก็ตเนี่ยพังงาก็สามารถมาร่วมในงานนี้กันได้นะคะจัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ภูเก็ตนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกชมในส่วนของสินค้าของดีของดังของเมืองพังงากันได้ค่ะมาดูในส่วนของกิจกรรมดีๆกันบ้างค่ะทางที่ฐานทัพเรือพังงานะคะแม่ทัพเรือภาคที่3 ตำบลลำแก่นนะคะอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะก็ทางนายแผ่รับเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่ากกงกลางนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะคะผู้บัญชาการทหารเรือนะก็เป็นประธานในพิธีนะคะก็มีในส่วนของนักเรียนนะคะนักศึกษาคุณครูแล้วก็ภาคประชาชนภาคเอกชนนะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดร่วมกับโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพร้อมส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์นะคะของทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะการปลูกป่ากงกลางเฉลิมพระเกียรติค่ะก็มีเป้าหมายในการปลูกป่ากงกลางจำนวนทั้งสิ้น 9,180 ต้นค่ะโดยในครั้งนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันปลูกในส่วนของป่ากงกลางค่ะจำนวน918ต้นซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชายฝั่งนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้ระบบนิเวศชายฝั่งนะคะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกแล้วคุณผู้ฟังจังหวัดพังงาของเรานะคะคว้า2รางวัลเครือข่ายต้นแบบปปท.นะคะระดับดีเยี่ยมแล้วก็ระดับดีค่ะเดินหน้าสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะหรือว่าสำนักงานปปท.ค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตร่วมกับภาคประชาสังคมนะคะพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเพื่อที่จะผนึกกำลังในการร่วมกันป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตสร้างสังคมที่ยืดหยุ่นในความซื่อสัตย์สุจริตและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตนะมีการพัฒนาเครือข่าย PACC ต้านยาต้านทุจริตกันด้วยค่ะทั้งนี้หากการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพค่ะในเครือข่ายภาคประชาสังคมหน้าภาครัฐภาคประชาภาคเอกชนค่ะให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตค่ะตลอดจนการสร้างความรับรู้นะคะเฝ้าระวังต่อต้านแจ้งเบาะแสและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบค่ะโดยมีการคัดเลือกเครือข่ายที่มีคุณสมบัติและก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะเพื่อที่ประกาศยกย่องให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ค่ะส่วนผลการคัดเลือกนะคะก็ปรากฏว่าจังหวัดพังงามีหน่วยงานนะคะเครือข่ายได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตยกย่อง2แห่งนะคะแห่งแรกค่ะก็คือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาค่ะได้รับคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีเยี่ยมนะคะซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินแล้วก็มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า80คะแนนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำนักงานนะคะสำนักงานคลังจังหวัดพังงาค่ะก็ได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวม60ถึง69คะแนนค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความในเครือข่ายในการส่งเสริมนะความมุ่งมั่นของหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลค่ะการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้ยืดหยุ่นให้ยืดมั่นนะคะในความสุจริตโปร่งใสและก็ไม่ยอมรับการทุจริตเด็ดขาดค่ะทางนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาก็ขอแสดงความยินดีกับทางคณะกรรมการธรรมาภ พิบาลนะจังหวัดพังงาแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการขออภัยค่ะทางสำนักงานคลังจังหวัดพังงาค่ะพร้อมที่จะชื่นชมในความมุ่งมั่นและก็ความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนค่ะก็ขอแสดงความอีกครั้งนะคะกับทั้งสองหน่วยงานค่ะก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจและ เป็นที่ยืนหยัดให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาว่าเรามีหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสุจริตอยู่นะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้นะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะณตอนนี้นะอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะมีเมฆมากก็มีลมระยะหนึ่งนะคะสำหรับการฝนที่จะตกลงมาก็อาจจะมีเป็นระลอกระลอกนะคะที่เขาว่าฝนแปดแดดสีไม่หนีไปไหนค่ะอยู่ที่นี่เองค่ะจังหวัดพังงานะคะเป็นเรื่องจริงค่ะนะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างนะคะวันที่25สิงหาคม2569ค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะรวมไปถึงด้านตะวันตกของภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่พายุโซนร้อนนางราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่อาจจะตกสะสมในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยเรือเล็กขออภัยค่ะเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะพายุโซนร้อนนางรานะคะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซี่นะคะประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้นะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะก็ขอให้ผู้ที่วางแผนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะเดินทางไปแนวบริเวณดังกล่าวก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นก็มีความสูงค่ะ2ถึง3เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความ

0: เราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศ
3: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุธวิชัยดินและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดลยาวารีเด็ดใจและพี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีน้องอ้อนะครับวันนี้ทักทายกันวันที่2ของสัปดาห์น้องอ้อก็มาหมุนเวียนกันกับพี่สุชรินติดภารกิจนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เราก็นอกจากคลื่นความถี่ของเราแล้วนะฮะก็ยังมีทาง Facebook Live ที่เราถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยได้เห็นหน้าค่าตาสวยๆนะของน้องอ้อนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นานๆทีย
0: อมรับด้วยนะ
1: ยอมรับด้วยมีขาด้วยนะ
0: ไม่ปฏิเสธด้วยนะ
1: อ๋อนะฮะดีมากเราต้องมีความมั่นใจนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงเราวันนี้เราก็ยังคงนำพาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับอีกกับเกือบ1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองชนีนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็ช่วยควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกลวยวันนี้ประสานงานนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียก็ได้ดูแลเรื่องFacebook Live วันนี้ก็ไลฟ์แล้วทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับมากดไลค์กดแชร์มาแสดงความเห็นฝากคำถามต่างๆได้เลยวันนี้ก็จะคุยเรื่องของประกันสังคมเนาะกับเด่น
0: วันนี้เป็นเรื่องของประกันสังคมนะคะวันอังคารทุกวันอังคารก็จะมีประกันสังคมที่จะมาให้ความรู
1: ้
0: กับทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะกับทางผู้อำนวยการนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึง
1: ฉากหลังเป็นหนึ่งฉากหลังเป็นหนึ่งได้ไหม
0: อัน
1: นี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแต่ดูเหมือนญี่ปุ่น
0: เชิญเลยค่ะ
1: ค
0: ิโซะเล่เหมือน
1: คูกัตจุออนเซนแต่ไม่ใช่นะเหมือนญี่ปุ่นมาก
0: ที่ไหนคะ
1: กาญจนบุรีกาญจนบุรีบ้านเรานี่เองนะฮะอำเภอทองผาภูมิบ้านอีต่องเป็นที่ตั้งของเหมืองปิล็อกนะที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแล้วก็พอความรุ่งเรืองลดลงไปเนี่ยเขาก็เลยแปรเปลี่ยนเหมืองที่เคยอ้างว้างเนี่ยนะครับเอามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่การท่องเที่ยวก็ไปโฮมสเตย์ที่นี่ได้ใครชอบธรรมชาติอากาศดีบรรยากาศบนพื้นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรครึ่งนึงของดอยอินทนนท์นะหมอกมันจะได้เห็นภาพมีหมอกตลอดเกือบตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศดีเย็นสบายต้องมาอยู่กาญจนบุรีนี่เองนะครับป่าเขานี่โอ้โหเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจดูภาพเอาเองน
0: ะ
1: สวยงามจริงๆนะครับ
0: บรรยากาศดีนะเหมาะกับการไปพักผ่อน
1: นี
0: ่ค่ะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้อีกประมาณ1เดือนเนาะ
1: ครับ
0: ใช่เดือนกับ
1: เดือนเศษๆ
0: นะเดือนเศษๆนะคะทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะก็ออกมาบอกถึงขั้นตอนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะควรตรวจสอบรายชื่อและเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนให้พร้อมในวันเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิ์นะคะจะต้องแสดงบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐรวมไปถึงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นไทยไอดีนะคะหรือว่าใบขับขี่ดิจิท่านก็สามารถนำมาแสดงตนได้ส่วนนายจ้างนิติบุคคลที่มีผู้แทนไปลงคะแนนนะคะจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนแล้วก็มีหนังสือมอบหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะหลังจากยืนยันตัวตนนะคะจะได้รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้าสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขเขียนเฉพาะตัวเลขอาหรับิกเท่านั้นเลขไทยไม่ต้องเขียนอาห
1: ร
0: ับิกเท่านั้นนะคะในช่องลงคะแนนค่ะช่องละ1หมายเลขห้ามทำเครื่องหมายหรือว่าทำสัญลักษณ์อื่นๆเพราะอาจจะทำให้บัตรเสียนะคะหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดก็ให้กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจากนั้นก็พับบัตรแล้วก็หย่อนลงหีบด้วยตนเองค่ะทางสำนักประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมก็เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทร02956-2929ในวันและเวลาราชการค่ะหรือจะโทรไปที่สายด่วนก็ได้นะคะ1506กด9โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ใครที่มีสิทธิ์ ที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วก็ศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆไว้ให้ดีก่อนที่จะไปกันค่ะ
1: ครับนี่คือการมีส่วนร่วมของการที่เราจะได้บริหารดูแลทรัพยากรที่สำคัญเหมือนกันอีกหนึ่งกรอบนะครับที่จะได้เป็นสวัสดิการส่งต่อให้ท่านที่จะได้รับประโยชน์ต่อไปด้วยนะฮะก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับและแน่นอนวันนี้เรายังอยู่เรื่องของประกันสังคมคุยกันถึงสวัสดิการต่อเนื่องไปเลยดีกว่าแต่วันนี้จะไม่ได้มามุ่งเป้าไปที่สวัสดิการใดสวัสดิการหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าจะเป็นช่องทางนะฮะมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าสำหรับช่องทางที่สะดวกเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับในการชำระเงินสมทบนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่อยู่ในสิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะชำระผ่านได้อย่างง่ายดายผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนื้อหาแบบไหนจะได้คุยกันวันนี้ในช่วงของ
0: คุยกันประกันสังคมครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ในช่วงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะตอนนี้ผอ. อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะผอ. คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะผอ. คะพูดถึงเรื่องของการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40การชำระเงินสมทบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
2: ค่ะการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะซึ่งประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40เนี่ยค่ะทั้งสองมาตราก็ต่างก็เป็นผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมคะมาตรา39เนี่ยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ออกจากงานมาแล้วไม่เกิน6เดือนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มีหน้าที่ต้องชำระเงินสมทบเนี่ยตามเดือนละ432บาทเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะเพราะว่าเดิมเรามีสิทธิ์ต่อเนื่องจากมาตรา33อยู่แล้วแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยเราจะได้รับสิทธิประโยชน์6กรณีค่ะยกเว้นกรณีว่างงานที่จะไม่ได้รับนะคะถ้าเกิดเราไม่ชำระเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนนะคะหรือไม่มีเงินสมทบ9เดือนใน12เดือนเนี่ยค่ะมันก็จะถูกตัดสิทธิ์และก็สิ้นสภาพเพราะฉะนั้นการชำระเงินสมทบจึงเป็นการชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะ
0: ค
2: ่ะกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วอะค่ะกรณีที่เหลืออยู่นะคะไปรับได้นะคะถ้าเราอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือตามเกณฑ์ชราภาพไม่ว่าเราจะสิ้นสภาพในแบบไหนนะคะอายุ55ปีก็มาขอรับกรณีบำนาญนะคะหรือบำเหน็จนะคะอยู่ที่เงื่อนไขการนำส่งเงินเนาะถ้าส่งเกิน180งวดนะคะก็จะรับเป็นบำนาญนะคะแต่ถ้าส่งน้อยกว่า180งวดก็จะรับเป็นบำเหน็จไปค่ะนี่เป็นมาตรา39เนา
0: ะ
2: ในส่วนของมาตรา40อะค่ะการชำระเงินสมทบเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์นะคะก่อให้เกิดสิทธิ์เนาะเพราะว่าการชำระเงินแล้วนะคะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ของแต่ละกรณีอะค่ะมันจะต้องมีเงินสมทบอย
0: ่
2: างยกตัวอย่างเช่นกรณีขาดรายได้เจ็บป่วยนะคะต้องมีเงินสมทบ3เดือนใน4เดือนก่อนเกิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามี2เดือนใน4เดือนถ้าเกิดเราเจ็บป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไม่ได้รับกรณีขาดรายได้ไปหรือกรณีเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะคือใน12เดือนเนี่ยอย่างน้อยต้องมี6เดือนนะคะชำระโอ้ก็ได้อาจกระโดดเดือนเว้นเดือนแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะใน12เดือนนี้นับย้อนหลังขึ้นไปนะคะมีการชำระเงินสมทบครบ6เดือนผู้จัดการศพก็สามารถมารับค่าเสียชีวิตได้ซึ่งเงื่อนไขของมาตรา40เนี่ยมันจะเป็นแล้วแต่ทางเลือกเนา
0: ะ
2: มีทางเลือก1ทางเลือก2ทางเลือก3ทางเลือก1ชำระเดือนละ70บาททางเลือก2ชำระเดือนละ100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3ชำระ300บาทอันนี้ค่ะเป็นการชำระเงินเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์ค่ะ
0: ก็ส่งเดือนเว้นเดือนก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะผอ
2: ถูกค่ะในกรณีเสียชีวิตนะคะเพราะว่าต้องมี6เดือนใน12เดือนค่ะ
0: อ
2: ันนี้เราไม่เอาอย่างอื่นแล้วเราจะเอาแค่กรณีเสียชีวิตอันนี้กรณีที่บางคนเขาชำระเงินให้เพื่อนบ้านหรือชำระเงินให้ญาติอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็คืออย่างน้อยการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยยังมีเงินค่าจัดการในเมื่อผู้ประกันตนรายนี้เป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่มีญาติหรือเขาอาจจะเจ็บป่วยแล้วอยู่ข้างบ้านเราอะไรเงี้ย
0: mm-hmm. อ
2: ันนี้มันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกรณีที่ผู้ที่ไม่มีญาติพี่น้องแต่ว่าอยู่ข้างบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าการขอรับกรณีค่าทำศพอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ผู้จัดการศพอะค่ะก็สามารถมาขอรับได้ค่ะมีหนังสือรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านจากวัดหรือจากสถาปนสถานว่าเราเป็นผู้จัดการศพให้คนนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือมันเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการศพที่จะมาขอรับเงินได้ค่ะเพราะฉะนั้นการชำระเงินนะคะถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาสิทธิ์ในเรื่องของเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอากรณีเสียชีวิตกรณีเดียวก็ขอให้มี6เดือนใน12เดือนค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องชำระต่อเนื่องนะพื้นฐานเลยก็คือ
2: สมทบกรณีเสียชีวิตไม่ต้องต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเดือนเว้นเดือนได้อย่างที่ผอ.บอกนะคะ
1: นะครับแต่ว่า6ใน12เดือนเนาะแต่ถ้า เป็นชำระเพื่อที่จะรับสิทธิ์นี่นะครับทั้ง2มาตราเลย39และ40ไม่ว่าจะเป็นรักษาสิทธิ์ของ39หรือก่อให้เกิดสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีการชำระสมทบกัน3เดือนเนาะ3เดือน
2: ของมาตรา39นี่ต้องชำระต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตเนาะสมมติว่ากรณีเสียชีวิตของมาตรา39นะคะต้องมีการชำระเงินสมทบอย่างน้อย1เดือนค่ะก็คือก็ยังได้สิทธิ์อยู
3: ่
2: ทีนี้มาตรา39ถ้าเสียชีวิตไปในช่วงที่เราถูกตัดสิทธิ์เรายังรักษาสิทธิ์ได้อีก6เดือนหมายความว่าเราสิ้นสภาพแล้วแหละ
3: ค่ะ
2: แต่เรายังมีสิทธิ์อีก6เดือนนะคะหลังจากที่เราสิ้นสภาพเพราะฉะนั้นในห่วง6เดือนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในขณะที่ถูกตัดสิ้นสภาพเขาเรียกว่าเป็นผู้กระทำตามมาตรา41
3: ค่ะแล้วเราสามารถชำระเงินสมทบได้ช่องทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะช่องทางของสำนักงานปกติอะค่ะก็จะสามารถ walk in ไปที่สำนักงานได้ทั่วประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถชำระเงินได้นะคะเพราะว่าเราใช้เลข13หลักในการคีย์ข้อมูลเพื่อที่จะสอบหาว่าคนนี้เป็นผู้กันตนมาตราไหนนะคะทีเนี้ยช่องทางที่เราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทั้ง2มาตราสะดวกที่สุดเลยก็คือเราสามารถจ่ายผ่านช่องทางโมบายแอปซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีโมบายแอปถ้าคนทั่วไปประกอบอาชีพอิสระเนี่ยอย่างน้อยๆน่ะแอปธนาคารกรุงไทยที่เป็นแอปเป่าตังค์นะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วใช่ไหม
3: คะ
2: เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่รัฐบาลช่วยเหลือเราเนาะในการที่เราจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลนะคะก็สามารถชำระได้ทั้ง2มาตราเลยการชำระเงินผ่านโมบายเราก็ใช้เพียงเลข13หลักของผู้ประกันตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชำระแทนใช้เลข13หลักของผู้ประกันตนในการคีย์เข้าไปเราก็ชำระให้เขาได
3: ้
2: เราเป็นลูกเราสามารถชำระเงินให้พ่อแม่หรือพ่อแม่สามารถชำระเงินให้ลูกได้นะอันนี้ผ่านโมบายซึ่งโมบายปัจจุบันนะคะก็กรุงไทยเนี่ยเรามี2แอปก็คือกรุงไทยเน็กแล้วก็เป่าตัง ค่ะอีกแอปนึงก็คือธกส.แล้วก็แอปของธกส.เนี่ยในโมบายแอปจะเป็น BAAC นะคะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ Shopee ค่ะซึ่ง Shopee เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการชำระเงินไม่ว่าท่านสามารถที่จะชำระผ่าน SK ก็คือShopee จะให้ก่อนแล้วมาผ่อนกับ Shopee อะไรแบบนี้นะคะสามารถอันนี้เป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผ่านแอป Shopee ค่ะซึ่งผู้ประกันตนก็ยังสามารถที่จะไปชำระเงินในหน่วยบริการนะคะที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีแต่ที่เราเห็นกันแบบเยอะแยะมากมายก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็คือ 7-Eleven เนา
3: ะ
2: อันเนี้ยค่ะเราไปทุกที่เราเห็นอยู่แล้วเซเว่นอีเลเว่นสามารถชำระเงินสมทบได้ทั้งมาตรา39และมาตรา40นะคะมาตรา40ชำระเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน12งวดรวมงวดปัจจุบันก็เป็น13งวดอันนี้ชำระได้ที่เซเว่นอีเลเว่นแต่ในส่วนของมาตรา39นะคะจะชำระได้แค่งวดเดือนปัจจุบัน1งวดและชำระงวดย้อนหลังได้1งวด
3: ม
2: ันจะมีเงื่อนไขของการชำระทั้ง2มาตราไม่เหมือนกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเขาจะมี2เคาน์เตอร์นะคะก็คือที่ร้าน 7-Eleven แล้วก็ที่ร้าน Delini ค่ะ
3: ค่ะ
2: Delini อาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ว่า 7-Eleven เนี่ยเราจะเห็นเยอะ
3: ใช่ค
2: ่ะแล้วก็ช่องทางในการรักษาสิทธิ์เพื่อที่สำหรับคนที่ลืมนะคะก็สามารถหักผ่านบัญชีธนาคารได้ค่ะซึ่งมาตรา39เนี่ยสามารถหักได้ถึง7ธนาคารนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีกรุงไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรไทยออมสินแล้วก็ธนาคารไทยทหารชาติค่ะส่วนของผู้ประกันมาตรา40มาค่ะ7แบงค์แรกก็จะเหมือนกันแต่เพิ่มธนาคารธกส.เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีแต่ธนาคารธกส.อย่างเงี้ยค่ะสามารถหักผ่านธกส.ได้ค่ะ
3: อืมค่ะในเมื่อตอนนี้ค่ะมันก็มีช่องทางในการชำระเงินที่ถือว่าครอบคลุมแล้วแล้วทำไมถึงได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบผ่านแอปเป่าตังค์เข้ามาด้วยคะผอ.
2: อย่างที่เคยบอกในเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าแอปเป่าตังค์เนี่ยเป็นแอปที่คนไทยส่วนใหญ่เนาะ หลายล้านแอปหลายล้านแอคเคาท์ที่มีเป๋าตังค์ในการใช้จ่ายนะคะเพราะทุกวันนี้แอปเป๋าตังค์เป็นแอปฮอตฮิตเพราะฉะนั้นเราจึงพัฒนาให้ไปสามารถจ่ายในแอปเป๋าตังค์ได้อะค่ะเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยรองรับธนาคารอื่นๆด้วยกรณีที่เราเชื่อมผูกบัญชีของธนาคารอื่นไว้ที่แอปเป๋าตังค์ค่ะมันก็จะสามารถที่จะเรามีแอปกสิกรไทยสามารถกสิกรไทยโอนเข้าเป๋าตังค์ได้อย่างเงี้ยค่ะมันสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปของธนาคารที่เรามี4แอปนั้นนะคะ
3: ก็เป็นการเพิ่มช่องทางเข้ามาค่ะใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ซึ่งคิดว่าปัจจุบันน่าจะมีกันหมดแล้วนะคะแอปเป๋าตังค์
2: ใช่ค่ะแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่อันนึงก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าไปในเป๋าตังค์เปย์ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าลงทะเบียนในเป๋าตังค์เปย์แล้วอะค่ะมันถึงจะชำระเงินได้
1: ไม่เป็นไรเสียเวลาแป๊บเดียวนะฮะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยนะก็จะสะดวกแล้วก็ท่านก็จะสามารถใช้บริการต่างๆได้อย่างสบายเลยนะหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็สามารถใช้ช่องทางนี้เหมือนเช่นที่สำนักงานประกันสังคมเหมือนกันนะฮะก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ในการทำธุรกรรมได้ด้วยทีนี้ถ้าจะชำระผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างครับผู้ในการ
2: ค่ะก็คือเราก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ในครั้งแรกเนาะลงทะเบียนอันนี้สำหรับการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์อะค่ะมีอยู่ในPlay Store หรือว่า App Store ของ iOS อยู่แล้วไม่ใช่ของแต่ละค่ายอะนะคะก็จะมีในเรื่องของการดาวน์โหลดค่ะทีนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานในเป๋าตังค์เปย์นะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็สามารถชำระเงินโดยที่เราเข้าไปที่เป๋าตังเตแล้วก็เลือกจ่ายบิลนะคะแล้วก็กดปุ่มเลือกชำระเงินสมทบประกันสังคมมันก็จะเห็นเป็นโลโก้สามเหลี่ยมของสำนักงานนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะชำระมาตรา39หรือมาตรา40นะคะแล้วก็ใส่เลข13หลักของผู้ประกันตนแล้วกดตรวจสอบค่ะระบบก็จะแจ้งจำนวนเงินว่าเราจะต้องชำระเท่าไหร่ค่ะแล้วกดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านตามปกติเนาะเมื่อแสดงเมื่อสำเร็จแล้วอะค่ะมันจะแสดงที่สลิปที่หน้าจอว่าก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
3: แล้วทีเนี้ยพอเราชำระเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะ
2: ค่ะใบเสร็จรับเงินนะคะมันเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะม
3: ัน
2: ก็จะมีเนาะเวลาเข้าไปเว็บไซต์หลักของเราก็คือ sso.go.th ค่ะแล้วก็จะคลิกเลือกที่ผู้ประกันตนหรือนายจ้างเนาะอันนี้กรณีนายจ้างอันนี้เป็นกรณีผู้ประกันตนแล้วก็คลิกไปที่ผู้ประกันตนมันก็จะให้เราใส่รหัสสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะมีให้เลือกว่าขอรับใบเสร็จรับเงินอันนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกงวดเดือนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เราใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อเอาไปยืนยันนกว่าเรามีการชำระเงินแล้วหนึ่งอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีแต่ทีเนี้ยภาษีอะค่ะระบบของสำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงกับระบบของสรรพากรอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราชำระเงินสมทบแล้วนะคะระบบอะจะไปแสดงที่แอปของสรรพากรอยู่แล้วว่าเราอะมีการชำระเงินสมทบกี่งวดการเสียภาษีประจำปีก็จะแสดงอยู่แล้วว่าคุณชำระเงินของประกันสังคมถึงงวดค่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายให้ออโต้ในระบบเสียภาษีเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปทำซ้ำซ้อนกับในส่วนของภาษีเนาะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนี่ไงความสะดวกของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์นะครับ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ตรวจสอบได้ด้วยใช่ไหมฮะทางเว็บไซต์ว่าชำระเรียบร้อยแล้วเพื่อความสบายใจ
2: ใช่ค่ะใช่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งอีกช่องทางนึงที่ผู้ประกันตนตรวจสอบก็คือสามารถดาวน์โหลดแอป SSO Plus ครับซึ่ง SSO Plus เนี่ยเป็นเหมือนกับข้อมูลส่วนตัวที่เราจะอยู่ในแอป SSO Plus ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินหรือเรื่องของสิทธิประโยชน์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือด้วยระบบของประกันสังคมเราขึ้นระบบแอปใหม่อ่ะค่ะข้อมูลบางส่วนอาจจะมีการที่มันอาจจะมีการเหลื่อมอยู่อาจจะยังไม่ได้ตรงเป๊ะกับที่เรา 100% ค
3: ่
2: ะข้อมูลที่แสดงในแอป SSO Plus อ่ะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่ะสามารถสอบถามข้อมูลที่เราอยากรู้ได้ตามช่องทางที่ท่านพิธีกรได้บอกไว้นะคะก็คือ1506เนาะ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: อืม แต่ว่าก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีแอปเป๋าตังก่
1: อ
3: นใช่ไหมคะบางคนที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังก็ต้องดาวน์โหลดมาถูกไหมครับ
1: นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เริ่มต้นเนี่ยยากไหมครับเริ่มต้นใช้งานเลย
2: เริ่มต้นใช้งานไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแอปเป๋าตังมันต้องทุกวันนี้เนาะมันต้องมีการยืนยันตัวบุคคลนะคะการยืนยันเนี่ยค่ะเราสามารถยืนยันได้จากไหนจากไทยดีหรือจากแอปทางรัฐอันนี้เป็นการพัฒนาของระบบการให้บริการภาครัฐอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการยืนยันตัวคนยืนยันตัวบุคคลค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความสำคัญของเราอะค่ะในการที่ต้องมีการยืนยันเพราะว่าทุกวันนี้มีมิจฉาชีพเยอะเนาะถ้าเกิดเราไม่ยืนยันตัวตนนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะใช้แอปต่างๆได้ค่ะ
3: ค่ะก็สะดวกสบายขึ้น
1: สะดวกขึ้นแต่อาจจะต้องยืนยันอาจจะต้องมีขั้นตอนนิดหน่อยนะช่วงแรก
2: ใช่ค่ะมันต้องมีการยืนยัน
1: ใช่นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่มีแอปละต้องดำเนินการในการจ่ายสมทบตามงวดตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยเกิดกรณีที่อยากจะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ลืมเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมจะเตือนไหมฮะจะมีการเตือนมาทางแอปไหมฮะว่ากรณีได้ถึงเวลาแล้วนะต้องไปชำระเงินสักทีตรงนี้มีบริการตรงนี้บ้างไหมครับ
2: ค่ะด้วยบริการของสำนักงานนะคะผู้ประกันตนมาตรา39เราก็มีเป็นล้านรายการมาตรา40เราก็มีเป็น10ล้าน20ล้านทีเนี้ยการแจ้งเตือนนะคะของมาตรา39เราจะเตือนเฉพาะรายที่หักบัญชีผ่านธนาคารจะแจ้งว่าสามารถหักได้นะคะหรือหักไม่สำเร็จอันนี้ท่านต้องมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินสมทบเองตามช่องทางนะคะในส่วนของมาตรา40อะค่ะศูนย์สารนิเทศนะคะด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมากอาจจะไม่ได้ส่งแจ้งเตือนให้ทุกคนทุกเดือน
1: ครับ
2: ค่ะค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในแอป SOS พัทนั่นแหละค่ะ
1: โหลดมาดีกว่านะตอนนี้โหลดมาใช้
2: ด
1: ี
2: กว่าน
1: ะครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็มันจะมีแบบสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
3: ค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็ในเรื่องของการชำระเงินสมทบนะคะก็อยากให้ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสิทธิ์และเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตนเองค่ะการไม่ชำระเงินสมทบค่ะก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานประกันสังคมนะคะดูแลผู้ประกันตนนะคะทุกวัยใส่ใจทุกขั้นนะคะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะ
4: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
8: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
9: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
13: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พราดคราวผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนหนึ่งใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนหนึ่งใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพุทธให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า content ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คลื่นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรวิธีการมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ
3: 13:34 น.ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะยังอยู่กับอ้อดุลยาวารีแล้วก็พี่ติวรรณชัยค่ะ
4: ใช่แล้วครับข่าวสารความเป็นไปก็น่าติดตามมากช่วงนี
3: ้แต่ว่าก่อนอื่นนะไปทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมทางออนไลน์นะคะทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะมีหลายท่านเลยนะคะคุณพิสมัยทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะคุณอัชราบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะ แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาหลายท่านเลยค่ะคุณพิสมัยบอกว่าแชร์สาระแล้วน้องตีน้องอ้อพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะคุณจันทิวาค่ะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณนิดบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามาคุณดาราวันค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วคุณพิสมัยบอกว่าลมแรงแปรปรวนแดดอ่อนเมฆครึ้มแต่ว่าตอนนี้ยังฟังชัดเจนนะคะฟัง AM 891
4: โอ้ดีจัง
3: ค่ะคุณพิกุลนะคะทักทายเข้ามาคุณสุเทพสวัสดีค่ะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะน้องชาตรีค่ะสวัสดีพี่อ้อและพี่ตีนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าพระรุ่งขัตติยะก็ทักทายเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีคุณนาฏนะคะคุณสุภาพรบอกว่ามีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
4: ใช่แล้วครับนี่ก็เป็นสีสันของเรานะที่ท่านฟังก็จะได้มีส่วนร่วมในการแชร์ความคิดเห็นแล้วก็รายงานสภาพอากาศมาด้วยคุณพิสมัยเห็นนะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนจริงๆแต่ละที่นี่ก็จะมีฟ้าครึ้มเมฆมาฝนตกกันทั่วๆเลยนะฮะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รวมถึงว่าเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะสำหรับในกรณีที่มีพยากรณ์อากาศว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยจะมีน้ำจะมีฝนช่วงนี้ก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษแต่ว่าอดใจรออีกนิดเดียวไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวฤดูหนาวแล
3: ้
4: วนะ
3: เพราะว่าในช่วงนี้นี่ก็ขอให้ผ่านพ้นกันไปด้วยความราบรื่นก่อนนะคะเพราะว่าช่วงก่อนก็หนักหน่วงเหมือนกันนะทางหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยอย่างในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเนาะจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่19สิงหาคมมาแล้วนะคะรัฐบาลตอนนี้ก็ได้สั่งเร่งให้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ประสานกับทางกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทนะคะให้กับจังหวัดน่านเพื่อที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพค่ะการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะครอบคลุมหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะสำหรับเจ้าของบ้านตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นไม่เกิน 4,900 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพตามจริงไม่เกินครอบครัวละ 13,500 บาทแล้วก็ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้เช่าที่บ้านได้รับความเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้นะคะไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปก็จะมีการช่วยเหลือ 5,000 บาทแล้วก็หากว่าพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะก็จะมีการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีการช่วยค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทและหากเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้ที่หารายได้หลักนะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมด้วยไม่เกิน 35,700 บาทรวมไปถึงค่าซ่อมแซมยุงข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลแล้วก็คอกสัตว์นะคะไม่เกินครอบครัวละ 6,800 บาทค่ะทั้งนี้นะคะทางปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดน่านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องโดยผู้ประสบภัยนะคะไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายแนบประกอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยจะได้รวบรวมส่งอำเภอดำเนินการและเร่งประสานเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะกับชาวจังหวัดน่านค่ะ
4: ต้องแก้ไขกันไปในบางพื้นที่ที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าสภาพอากาศโลกร้อนขึ้นอากาศแปรปรวนขึ้นน่านสมัยก่อนน่านไม่เป็นเป็นงี้ไหมฮะน้องอ้อตอนสมัยก่อนอยู่ภาคเหนือมาเนี่ยนะฮะน่านก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มาก
3: จริงจริงคิดว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสมัยก่อนมันก็มีแหละมันเกิดเหตุการณ์ทุกที่เพียงแต่ว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะมันมีหลายๆปัจจัยเนาะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากหลายๆอย่างอ่ะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดเลยปัจจุบันนี้อาจจะเกิดนะคะอาจจะเกิดหรือว่าพอมันเกิดขึ้นมา ด้วยความที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดไงก
4: ็
3: เลยไม่ได้มีการเตรียมตัว
4: อืมใช่ๆก็ต้องไม่เป็นไรเรามีทรัพยากรมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานะการแก้ปัญหาก็เป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดการบูรณาการอย่างที่เราเห็นกันในขณะเดียวกันนอกจากปัญหาที่เราต้องแก้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: แล้วก็ต้องเตรียมรับมือด้วยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมระลอกใหม่กับฝนที่ยังจะต้องมีมาต่อไปนู่นนะยาวไปจนถึงนู่นเลยมั้งอาจจะตุลาคมหรือพฤศจิกายนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมนะฮะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง1กันยายนี้อีกนะครับใน3วันตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะฮ
3: ะ
4: บริเวณลุ่มน้ำน่านด้วยและรวมไปถึงลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณนู่นเลยนะฮะหนองคายบึงกาฬนครพนมนู่นเลยนะพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์การแจ้งเตือนด้วยเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ต้องจับตาด้วยนะภาคอีสานตอนกลางและภาคกลางที่น้ำไหลเข้าแหล่งน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยก็จะเร่งสำรวจน้ำต้นทุนด้วยข้อมูลดาวเทียมนะครับเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งไปพร้อมๆกันด้วยก็เป็นมติล่าสุดของการประชุมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการนำข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเอามาประกอบการพิจารณาด้วย7วันข้างหน้าปริมาณฝนโดยรวมอาจจะลดลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะ29สิงหา30สิงหา31สิงหาและ1กันยา4วันนี้นะครับแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในบริเวณลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่อย่างน้อยเบาใจได้ว่าพายุที่ชื่อว่าพายุนาราเนี่ยนะครับพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ที่จีนนะครับที่กวางซีแต่ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงนะครับพายุอาจจะมีผลทางอ้อมบ้างนะฮะทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับขณะที่แนวโน้มฝนในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศจะทยอยลดลงในช่วงปลายเดือนกันยายนปัจจุบันเนี่ยทางสทนชก็มีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและเมื่อมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมออกประกาศแจ้งเตือนไปจังหวัดและก็หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงนะครับขณะเดียวกันนะครับนอกจากการรับมืออุทกภัยแล้วพื้นที่ฝนน้อยเองก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันอีกหนึ่งด้านก็คือน้ำต้นทุนก็จะไม่เพียงพอนะครับแม้หลายพื้นที่กำลังเฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ภาพรวมฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ตกบริเวณพื้นที่ขอบของประเทศนะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคกลางน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำต่างๆน้อยเพราะว่าไม่ได้รับฝนอย่างเพียงพอคือตกหนักก็หนักเหลือเกินในบางพื้นที
3: ่
4: บางพื้นที่ก
3: ็
4: น
3: ้
4: อย
3: เหลือเกิน
4: เออนั่นไง
3: บางพื้นที่ก็คือแห้งแล้งพืชพันธุ์พืชผลการเกษตรต่างๆนะคะก
4: ็
3: ไม่ได้ผลก็ขาดน้ำ
4: นั่นเองครับก็เลยต้องบริหารจัดการในส่วนของน้ำที่จะต้องมีเพียงพอเรื่องของระบบชลประทานน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำทุกขนาดเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีต้นที่มีน้ำต้นทุนน้อยและมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำก็ได้จัดทำแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องก
3: ับ
4: ปริมาณน้ำที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีการเร่งสำรวจปริมาณน้ำและความจุของแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยโดยนำข้อมูลดาวเทียมจิสดานะครับมาใช้เพื่อความแม่นยำประกอบการวางแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายฤดูฝนและรองรับดูแล้งปีหน้าเลยเขาคิดไปถึงปีหน้าแล้วนะครับก็โอ้เมืองไทยนี่ก็ต้องเจอปัญหาน้ำแบบนี้ทุกปีไป
3: ใช่ค่ะ
4: น้ำมากก็มากเกินน้ำแล้งก็แล้งเหลือเกิน
3: ก็ต้องเหมือนกับหาวิธีในการแก้ปัญหานะคะก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4: ค่
3: ะค่ะพอช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะก็มีน้ำเพิ่มสูงทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนแล้วนะคะเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับระวังโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็โรคเมลิออยโดซิสหรือไข้ดินนี่แหละค่ะ รวมไปถึงอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ไข้ดินเนี่ยสามารถติดต่อจากการสัมผัสน้ำหรือว่าดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินเป็นเวลานานค่ะอาการที่ควรจะระวังเลยก็คือไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องตาแดงไอหายใจเหนื่อยหรือว่ามี ีแผลติดเชื้อหากว่ามีอาการหลังลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสไม่ควรซื้อยามาทานเองนะคะหลายท่านค่ะคิดว่าอ๋อมันแค่นี้เองคิดว่าแค่ปวดหัวนิดหน่อยอาจจะอากาศเปลี่ยนก
4: ็
3: เลยไปหาซื้อยามาทานเองแต่ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดานะคะอาจจะติดเชื้อไข้ชีหนูหรือว่าไข้ดินก็ได้นะคะการป้องกันค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนโดยที่ไม่จำเป็นหากว่าต้องสัมผัสนะมันสัมผัสคือมันจำเป็นนะเนาะช่วงนี
4: ้
3: หลายพื้นที่น้ำท่วมแบบนี้หากจำเป็นที่ต้องสัมผัสก็ควรจะสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางค่ะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากสัมผัสน้ำหรือดินแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะคะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมค่ะห้ามสัมผัสปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสายไฟที่เปียกน้ำไม่ควรเปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยตนเองนะคะหากน้ำท่วมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตัดกระแสไฟค่ะก่อนที่จะเข้าพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาหากว่าพบดินหรือว่าหินร่วงน้ำในลำห้วยขุ่นหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าต้นไม้และเสาไฟเอียงให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันทีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังควรหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งใกล้ต้นไม้หรือเสาไฟขณะฝนตกหนักและลมแรงระมัดระวังการขับขี่แล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากกรมควบคุมโรคซึ่งช่วงนี้หลายพื้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆฝนตกและน้ำท่ว
4: ม
3: พอหลังจากน้ำลดก็ปัญหาดินอีกดินที่มันไหลเข้ามาอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงยากก็อย่างที่กรมควบคุมโรคเตือนนะคะก็คือให้สวมเท้าบูทแล้วก็สวมถุงมือหากว่าต้องไปสัมผัสนะคะ
4: โอ้โหปัญหาเรื้อรังมากแล้วก็เรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆแต่ว่ามันก็ในทำนองเดียวกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความสามารถในการปรับตัวให้กับคนไทยนะครับก็ต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็ต้องมีกำลังใจที่ดีกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจกันนะฮะข่าวสารที่จะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยเมืองไทยเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าลำบากลำบนขนาดนั้นเพราะว่าเรามีต้นทุนเรื่องการท่องเที่ยวต้นทุนเรื่องของการเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากต่างชาติ
3: ก็อย่างที่จังหวัดน่านอ่ะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะประสบอุทกภัยเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นจังหวัดที่
4: คุณก็ยังไปเที่ยวไหม
3: นักท่องเที่ยวเขานิยมไปแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังเขาก็พูดกันนะคะว่าพอหลังจากสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปก็ยังจะกลับไปเที่ยวที่นั่น
4: เพิ่มเยอะขึ้นเพราะช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจกันด้วย
3: แต่ว่าคนไทยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนอ่ะจังหวัดไหนพื้นที่ไหนจำได้ไหมคะที่จังหวัดเชียงรายพอเกิดเหตุการณ์แล้วหลังจากสถานการณ์นั้นผ่านไปก็คือทุกคนก็พร้อมที่จะไปซัพพอร์ตจังหวัดเชียงรายที่หาดใหญ่ก็เช่นกัน
4: ใช่กำลังพูดถึงหาดใหญ
3: ่ที่หาดใหญ่ก็เช่นกันนะคะพอผ่านพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนอ่ะพอผ่านพ้นไปคนไทยเราเนี่ยก็พากันไปซัพพอร์ต
4: จริงจริงคือพลังของความที่เป็นคนไทยช่วยสนับสนุนกันและกันนะเห็นอกเห็นใจกันนี่คือมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้แล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะวิกฤตธรรมชาตินะภัยพิบัติก็ตามทีเนี่ยก็อย่างน้อยเป็นเรื่องดีๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้แค่พาให้เราผ่านพ้นปัญหาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดด้วยนะดึงดูดเงินเข้าประเทศน
3: ะ
4: แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าคนไทยและเมืองไทยมันมีข้อดีตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเราภาคภูมิใจมาตลอดและนั่นก็ทำให้เราทำเงินจากกิจกรรมท่องเที่ยวมาตลอดแน่นอนครับในแต่ละปีแล้วก็จะมีการลุ้นนะว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไทยทำลายสถิติหรือเปล่านะแต่ละปีนี่ก็ทำลายสถิติมาทุกปีจนมาสะดุดตรงโควิด19เนี่ยน้องอ้
3: อ
4: โควิด19สะดุดปุ๊บหลังจากนั้นก็เหนื่อยกว่าจะกลับมานี่เหนื่อย
3: ในช่วงนั้นน่าจะหลายๆประเทศนะที่ประสบปัญหาเดียวกันเลย
4: ใช่ใช
3: ่เพราะว่าทุกคนก็คืออยู่ในที่ตั้ง
4: จริงจริง
3: ไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะ
4: แล้วพอหลังโควิดมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่หลายประเทศที่เป็นคู่แข่งเราเขาได้ตั้งตัวไงพอหลังโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นเวียดนามเอาแค่นี้ก่อนแค่ญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยเขาก็ดึงแขกเราไปเยอะแล้วนะด
3: ึ
4: งนักท่องเที่ยวไปเยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะผ่องถ่ายไปที่นู่นบ้างแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะเรามีของดีเยอะจริงๆนะปีนี้เป็นปีที่น่าลุ้นมากๆนะน้องอ้อเพราะว่านี่ผ่านมาประมาณครึ่งปีเศษๆเท่านั้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไทย20ล้านคนแล้วซึ่งมีโอกาสมากนะที่จะถึง38 ซึ่งจะทำลายสถิติปี2019ปีก่อนโควิด
3: อันนี้ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะ
4: ยังไม่ถึงแล้วยังไม่ถึง
3: ช่วงฤดูการท่องเที่ยว
4: ใช่
3: ฤดูหนาว
4: เดี๋ยวรอฤดูหนาวอีกอาจจะมีกราฟพุ่งทะลุขึ้นมาอีกทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแตะที่40ล้านถ้าเป็น40ล้านนี่คือทำลายสถิติหมดเลยแล้วเราก็เบาใจได้ว่าเออเรายังมีความหวังในการที่จะเคลมว่าเราเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวต่อไปนะฮะหลังจากที่เรามีคู่แข่งเยอะแยะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา20ล้านคนแล้วในวันนี้นะฮะ25สิงหาคม5ชาติที่เข้าไทยสูงสุดจีนนะฮะประเทศจีนเนี่ยซบเซาไปหลายปีปีนี้จีนกลับมาแล้วนะฮะเป็นเรื่องดีนะน้องอ้อจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีกำลังซื้อเยอะเขารวยขึ้นเราต้องเวลคัมเขาแล้วนักท่องเที่ยวจีนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆสมัยก่อนเนาะม
3: ี
4: วัยรุ่นมีคนแบ็
3: ค
4: แพ็
3: ค
4: ม
3: ี
4: นักท่องเที่ยวแบบแนวเป็นคัพเปิ้ลเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกลุ่มเล็กๆเนี่ย
3: สังเกตว่า
4: คนรุ่นใหม่มา
3: ใช่ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะที่มา
4: ใช่ตรงนี้น่าสนใจนะแล้วก็ทำให้ตอนนี้นักเที่ยวจีนเขามันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเราดีขึ้นหลังจากที่เราสูญเสียนักเที่ยวจีนไปจากกรณีลักพาตัวเน
3: า
4: ะตอนนี้มาแล้ว3ล้าน4แสนคนอันดับ1นะครับวัดกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันมาเลเซียอันดับ2อินเดียอันดับ3รัสเซียอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5 5ประเทศนี้รายได้สูงทั้งนั้นเลยและเป็นประเทศที่กำลังกราฟพุ่งอ่ะเขาเข้ามาพร้อมกับเงินจำนวนมากด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่เราควรจะต้องเฉลิมฉลองกันเล็กๆหน่อยนะ
3: แล้วนักท่องเที่ยวอ่ะเวลาเขาเข้ามาเขาไม่ได้อยู่เฉพาะที่ที่เดียวนะเขากระจายค่ะเขากระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลายๆจังหวัด
4: มันไม่ใช่มีแค่จุดสำคัญอย่างภูเก็ตเชียงใหม่
3: ไม่ใช่ว่ามาแค่กรุงเทพก็อยู่แค่กรุ
4: งเทพมีเริ่มกระจายตัวไปต่างพื้นที่ต่างๆไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่นะ
3: แล้วตอนนี้ก็คือรีวิวท่องเที่ยวต่างๆ
4: เออเป็นไง
3: มันมีหลายจังหวัดเลยนะคะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
4: ต่างชาติเขารีวิวเลยใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช
4: ่
3: ค่ะก
4: ็
3: มีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยเราเองนี่แหละที่ไปเที่ยวแล้วก็รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็คนต่างชาติก็เหมือนกับตามรอยนะคะ
4: คนรีวิวคืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงของเขาเลยเผลอๆเป็นดารามาเองก็มีนะ
3: ใช่ค่ะ
4: แอบซุ่มมาเที่ยวนี่ก็มี
3: อย่างมันเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนี้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเกิดความแบบไม่มั่นใจแต่ว่าพอทำความเข้าใจกับเขาแล้วแบบนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่ากลับมา
4: เหมือนจีนที่กำลังจะกลับมาแล้วตอนนี้โมเมนตัมเริ่มกลับมาไต้หวันก็กำลังแรงนะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แรงหนุนก็คือจำนวนเที่ยวบินอันนี้เป็นเรื่องที่เรากำหนดได้ทำได้เองเลยเพิ่มเที่ยวบินคุยกันกับประเทศเขาแล้วเราเพิ่มเที่ยวบินเนี่ยมันจะเป็นการอำนวยความสะดวกทำให้การเดินทางนั้นมันสะดวกและมีช่องทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นสายการบินเอวาแอร์ของไต้หวันก็มีจำนวนเที่ยวบินเส้นทางไทเปกรุงเทพสูงถึง32เที่ยวบินต่อสัปดาห
3: ์
4: ทำให้ไต้หวันขยับจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับ4ในสัปดาห์นี้ส่วนญี่ปุ่นลดลงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะไต้หวันนี่เขารวยแล้วอ่ะเขารวยมากขึ้นแล้วก็ปกติเราคนไทยจะไปเที่ยวไต้หวันมากกว่าแต่ตอนนี้ลุ้นละลุ้นว่าให้คนไต้หวันมาทำนะแต่เราไม่เคยไปน้องอ้อเคยไปไหม
3: ไต้หวันยังไม่เคย
4: นะมันยังไกลตัวเราอยู่แต่ว่าหลายคนได้ไปแล้วนะหลายคนมีโอกาสไปแล้วนะฮะ
3: แต่ไม่เป็นไรเอาจริงๆในประเทศเราอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวคือเยอะมากแล้วก็มีหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปเราจะต้องไปให้ครบก่อนนะไปให้ครบก่อน
4: ยังไม่หมดเลยมึงยังมีเยอะเลยที่เราต้องลุ้น
3: อยู่แล้วมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ใหม่ๆอ่ะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลย
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เก๋ๆขึ้นมาใหม่ๆประสบการณ์แปลกใหม่นะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็เลยโอ้โหนี่แหละดีละ
3: พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวคุณพรชัยฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าที่จังหวัดบุรีนะคะเชิญชมนิทรรศการดอนยายทองอารยธรรมโบราณ 2,000 ปีบนเขาวังพระนครคีรีค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะให้ชมถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในเวลาราชการก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งจะไปเปิดงานเมื่อวานนี้ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้เชิญชวนให้ไปเที่ยวนะคะก็มีหลายๆท่านค่ะที่แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะจังหวัดไหนนะคะฝากเข้ามาได้นะคะเราก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ให้ผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะไม่เคยไปหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี
4: ้
3: เขาจะได้หาเวลาไปกันไปท่องเที่ยว
4: นี่ไงข้อมูลนี่ถือโอกาสขายของจังหวัดของท่านเลยไม่เป็นไรเรายินดีนะฮะเพราะว่าใครที่ทักทายมาแล้วนำเสนอของดีของจังหวัดท่านก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนกัน ภายในของเราเป็นสังคมที่อบอุ่นจริงๆนะฮะทั่วทิศถิ่นไทยของเราเนี่ยส่วนใครที่มีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วรอเวลาที่ท่านจะได้มีทรัพยากรมีเงินทองที่เพียงพอใจเย็นนะฮะรัฐบาลจะสนับสนุนนี่ข่าวดีเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เตรียมจะลุยไทยเที่ยวไทยพลัสละม
3: ี
4: แคมเปญเตรียมขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้เงิน 3,500 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมใครที่รอที่จะเที่ยวนะลงทะเบียน1ตุลาคมเดี๋ยวจะได
3: ้
4: รายงานเพิ่มเติมอีกทีกับรายละเอียดนะแต่ตอนนี้เล่าแบบว่าให้ชิมลางไปก่อนนะว่าเดี๋ยวจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสแน่นอนปีนี้ไม่ต้องกลัว
3: เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดอื่นๆนะคะที่จะเพิ่มเติม
4: เข้าม
3: า
4: เขาจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนก็ระบบพร้อมแล้วตอนนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วในระบบดิจิตอลต่างๆนะฮะเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขแน่นอนแอปเป๋าตังก็เป็นพระเอกอีกแล้วนะฮะแอปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม
3: แอปนี้รู้สึกว่าจำเป็นแล้วนะ
4: มีประโยชน์มาก
3: จำเป็นต้องมีใครที่ยังไม่มีต้องดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะคะ
4: เพราะว่าทุกแคมเปญของรัฐบาลจะทำธุรกรรมผ่านแอปนี้หมดเลยรวมถึงแคมเปญเที่ยวด้วย
3: ค่ะเราต้องรับสิทธิ์ต่างๆนะคะที่ทางรัฐบาลเขามีออกมาเนี่ยก็ผ่านแอปนี้ทั้งนั้นเลย
4: ใช่ๆใครที่ใช้ไม่เป็นลูกหลานท่านนะขอให้สอนให้หน่อยส่วนลูกหลานที่ฟังอยู่ก็สอนปู่ย่าตายายนะฮะหรือว่าท่านที่ท่านเคารพเนี่ยนะครับก็ช่วยกันนะให้ท่านได้มีโอกาสได้ใช้แอปเป่าตังให้เป็นนะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์แล้วไม่ตกหล่นลงไปเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์กันมากมากขยายสิทธิ์นะฮะจาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสก็ถือได้ว่าโครงการนี้จะได้เป็นการเยียวยาผู้ประกอบการคือนอกจากจะให้เราได้เที่ยวแล้ว คนที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานก็ดีสถานการณ์อุทกภัยก็ดีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ได้ฟื้นฟูขึ้นมานะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหลังจาก

0: ที่น่านที่ว่าเกิดอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วมีนักท่องเที่ยวตกค้างคือไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ทางผู้ประกอบการค่ะเจ้าของโฮมสเตย์ก็บอกว่าเปิดที่พักฟรีเลยหลายที่มากนะคะเปิดที่พักให้มาพักฟรีแล้วก็อาหารฟรีด้วยในช่วงที่การเดินทางมันไม่สะดวกไงเดินทางออกเดินทางไปไหนไม่ได้เขาก็เลยเปิดเลยฟรีๆเลยแล้วเอาเข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะหลายคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าเจ้าของคือน่ารักมากมีหลายที่เลยเดี๋ยวยังไงอ่ะจะกลับมาพักให้ได้เงี้ยคนที่ยังไม่เคยไปก็บอกว่ายังไงต้องไปให้ได้ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะ
1: คือไม่ได้มีแค่สถานที่ไงแต่ว่าผู้คนด้วยไงนี่คือเอกลักษณ์เลยนะผู้คนที่ใจดีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือมีน้ำจิตน้ำใจรอยยิ้มต่างๆเป็นเสน่ห์ที่เงินซื้อไม่ได
0: ้อยากให้รักษาไว้นะในความที่แบบความเป็นไทยที่น่ารักแบบน
1: ี
0: ้อย่าได้ไปแบบเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่าได้ไปทำร้ายอย่าได้มีแบบนั้นอีกเลยนะคะเพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์แล้วก
1: ็ความเชื่อมั่นต่างๆมันก็หายไป
0: แล้วก็ทำให้
1: กว่าจะฟื้นมาได้นี่ยากนะ
0: ใช่ค่ะในจังหวัดนั้นๆน่ะกลายเป็นขาดความเชื่อมั่นไปเลย
1: ใช่นะคะตอนนี้ถือว่ามันกำลังเป็นช่วงที่กระแสกำลังกลับมาแล้วนะความเชื่อมั่นเราเริ่มดีโดยลำดับในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเองก็เริ่มมั่นอกมั่นใจในการที่จะเดินทางไปนะฮะก็วิกฤตครั้งนี้จะเป็นโอกาสนะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันนำมาสู่การรวมใจกันการเห็นอกเห็นใจกันแล้วหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นโอกาสดีละนะครับในส่วนของฟ้าหลังฝนนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับสำหรับพวกเราทีมงานด้วยแล้วก็ที่จะนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
0: วันนี้นะคะทั่วที่ถิ่นไทยของเราหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังเข้ามาภายในศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยท่านรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาธิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัตดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับแต่ขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
2: สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่25สิงหาคมค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าการค้าที่ตอนจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มให้อีกขึ้นอีก3เท่าสู่7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไปลงนามจับมือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็คือการผนึกกำลังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การฟอกเงินค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะที่คาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีการบินตรงจากกรุงเทพไปยังออคแลนด์โดยสายการบินไทยนะคะที่ได้ระงับการบินตรงมา

0: ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่าง2ประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าTAFTAหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเช่นการทำ business matching นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกทริปการเดินทางของท่านนายกไปต่างประเทศนั้นก็จะมีการจัดเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของประเทศต่างๆด้วยซึ่งในทริปของออสเตรเลียนั้นภาคเอกชนไทยนะคะก็ได้พบกับนักลงทุน50กว่าบริษัทที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะมากไปกว่านั้นก็ยังมีความร่วมมือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การ ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องไปคุยกันและไปสรุปหลักการและรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินค่ะอีกเรื่องนึงของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการปรับแก้กฎหมายสำคัญ4ฉบับค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดทุนก็ยังเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนของภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายซึ่ง4ฉบับนะคะที่จะได้รับการปรับแก้ก็คือร่างพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพรบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพรบทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญนะคะได้แก่1เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุนให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นนะคะ2เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ3เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวสำหรับร่างกฎหมายนะคะไฮไลท์ที่อยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังในส่วนของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นก็จะเป็นมีการเพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะคะยกระดับให้กลต.เนี่ยยกระดับการกำกับให้ครอบคลุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะการบังคับใช้กฎหมายก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่กลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกรณีที่มีเคสที่เป็น high impact ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงได้นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือจะให้อำนาจในการกรต.มีบทบาทในการสอบสวนร่วมกับ DSI ในกรณีสำคัญค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของดิฉันในวันนี้นะคะมี2เรื่องที่สำคัญค่ะโดยเรื่องแรกค่ะเป็นการเร่งปลดล็อกมาตรการสนับสนุนโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนและผลักดันให้โครงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในส่วนของเรื่องที่2นะคะครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจศาลแรงงานค่ะให้สามารถพิจารณาคดีอาญากฎหมายแรงงานได้เพื่อลดการแยกดำเนินคดีหลายศาลนะคะและให้คดีเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงค่ะโดยจะขอเริ่มจากเรื่องแรกนะคะโดยวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะโดยเร่งปลดล็อกมาตรการด้านภาษีการลงทุนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค่ะเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่พื้นที่โดยตั้งเป้าให้มาตรการต่างๆเกิดผลในทางปฏิบัติภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะมาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC วีซ่ารวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ ประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะเพื่อเพิ่มอำนาจให้ศาลแรงงานสามารถพิจารณาคดีอาญาที่เกิดจากกฎหมายแรงงานได้จากปัจจุบันนะคะหากข้อพิพาทเรื่องเดียวกันมีทั้งส่วนที่เป็นคดีแรงงานและความผิดอาญาคู่ความต้องอาจแยกไปดำเนินคดีคนละศาลค่ะการแก้กฎหมายในครั้งนี้นะคะจึงต้องการให้คดีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานโดยตรงช่วยให้การพิจารณาข้อเท็จจริงมีความต่อเนื่องรวดเร็วและลดภาระทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยจะครอบคลุมความผิดตามมาตามกฎหมายแรงงานนะคะ11ฉบับด้วยกันค่ะเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกันสังคมความปลอดภัยในการทำงานแรงงานสัมพันธ์รวมถึงการทำงานของคนต่างด้าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของคดีค้ามนุษย์ค่ะจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานแม้บางกรณีจะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานค่ะเนื่องจากเป็นคดีที่มีความร้ายแรงและเกี่ยวพันกับความผิดอาญาอื่นจึงยังคงให้มีศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปเป็นผู้พิจารณาตามเดิมค่ะประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายนะคะได้แก่นายชัดชัยบางชวดดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น4รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นายกิติพลรื่นสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการนะคะจำนวน3รายได้แก่นายประวิตรเอราวัณดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายพิเชษฐ์โพภักดีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษานายธนูขวัญเดชดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะนอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น3รายด้วยกันค่ะโดยเป็นของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดค่ะได้แก่นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายยงยุทธชื้นประเสริฐดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวฉบับที่พศตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราววงเล็บทหารอาสาเข้ามาปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เช่นศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกองพันระวังป้องกันณพื้นที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายทหารอาสา 100,000 อัตราของรัฐบาลค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปที่ระลึกในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องร่างกฎหมายอีกหลากหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราชตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะคะสาระสำคัญค่ะคือยกเครื่องกฎหมายเดิมนะคะให้ทันกับรูปแบบความรุนแรงในปัจจุบันค่ะโดยขยายความรุนแรงในครอบครัวนะคะให้ครอบคลุมถึงการเกิดการทำให้กลัวการขู่เข็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันค่ะพร้อมนะคะเพิ่มโทษและเปลี่ยนความผิดที่เป็นคดียอมความไม่ได้ให้เป็น เปลี่ยนเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีนะคะจะได้รับโทษที่หนักขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีนะคะเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ก่อนส่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เป็นร่างของพระราชบัญญัติอีกค่ะครม.นะคะมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นค่ะสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะจะขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยกันค่ะเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะได้แก่1ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และการเลี้ยงสัตว์ค่ะต่อมาลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนคนขับรถค่ะและ3ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยค่ะการขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการส่งเงินสมทบและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: คุณโฆษกค่ะ
0: มีข้อคำถามไหมคะขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่แต่เราฟังจบลงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่25สิงหาคมโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนันเจริญโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะโฆษกทั้ง3ท่านโดยรายละเอียดของการแถลงผลการประชุมพอจะสรุปได้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการต้องเพิ่มราคาการค้าให้เป็น3เท่าการผลิตกำลังการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการได้มีสายการบินที่จะต้องบินตรงจากประเทศจากออกแลนด์ไปมาพัฒนาไทยแล้วก็เรื่องของการให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของความเป็นหุ้นส่วนของไทยออสเตรเลียที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกเรื่องการแรงงานที่จะไปทำงานการทำบิสเนสแมทชิ่งระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและจากนั้นก็มีเรื่องของการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์ก็จากนั้นก็เรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BUI ให้ติดตามผลการพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของทางนิวซีแลนด์และออสเตรเลียจากนั้นก็จะมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยปภ.ซึ่งเสนอเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณากันทั้งผู้ที่ได้ถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มและก็ประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 90,000 บาทในผู้ที่ประสบเกิน7วันนั้นก็ถึง 9,000 บาทแล้วก็ถ้าเสียชีวิตก็มีการให้ค่าดำเนินการในการชดเชยในการได้รายละ2ล้านบาทเนี่ยนะครับจะมีการจ่ายเยียวยาให้เร็วที่สุดเอกสารไม่ให้ซ้ำซ้อนโดยราชการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วและรวดเร็วมากขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางปภ.และทางกปค.นั้นนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับนั้นก็จะได้มีการเสนอในเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาในสัปดาห์ต่อไปนะครับและก็มีเรื่องของการปรับแก้กฎหมาย4ฉบับ โดยกระทรวงการคลังได้เสนอนั้นก็จะมีเรื่องของการที่จะได้ผู้กำกับดูแลพัฒนาศักยภาพตลาดทุนนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดปรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ.สอบรายละเอียดด้านการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนคนอื่นนั้นนะครับคุณธีรธรจันยาจะได้เรียนท่านผู้ฟังในช่วงนี้ครับ
5: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายละเอียดของการแถลงมติคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับนอกจากการที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะครับที่อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตลาดทุนแล้วนั้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต่อมาที่สำคัญต่อประเทศไทยของเรานั่นก็คือเรื่องของการเร่งปลดล็อกสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับทางรัฐบาลตั้งเป้าในการปลดล็อกสนามบินโดยอธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อไปครับเป็นร่างกฎหมายในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนะครับทั้งนี้ในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นเพื่อที่จะให้ศาลแรงงานมีนะครับได้พิจารณากฎหมายเรื่องราวคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในร่างกฎหมายการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นยังครอบคลุมกฎหมายแรงงานทั้ง11ฉบับด้วยนะครับเช่นกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวเป็นต้นต่อมาเป็นร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดระยะเวลาของผู้ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงกลาโหมเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวด้วยซึ่งร่างของกฎกระทรวงในร่างนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลในนโยบายในเรื่องของทหารอาสา 100,000 อัตรานั่นเองต่อไปเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งเป็นร่างกฎกระทรวงที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลังและทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันนี้นะครับต่อไปเป็นร่างกฎหมายของการเสนอร่างคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยร่างกฎหมายนี้นั้นเป็นร่างกฎหมายที่เป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและครอบคลุมในประเด็นนะครับที่เป็นความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตัวบทกฎหมายนั้นก็อาทิเช่นในแง่ของการใช้ความหมายในตัวบทกฎหมายนะครับรวมถึงบทลงโทษต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายในมติคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะครับและนี่คือทั้งหมดของมติการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับและในวันนี้นะครับสำหรับการประชุมท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้จากช่องทางอื่นนะครับอย่างทาง www.thaigolf.go.th สำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคนั้นประกอบด้วยคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาบงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทางเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายนั้นคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันยาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามคุณนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติปรับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
2: ายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมสยนายในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี
3: ้ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามวิเคราะห์พยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากจึงมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสิ่งพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ในนี้คุณผู้ ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
7: รายงานอากาศประจำวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2519สภาวะอากาศเมื่อเวลา 4:00 นวันนี้ประเทศไทยฝนฟ้าคะนองบางแห่งและฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมประเทศอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฟักขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟักขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณที่อันดามันและอ่าวไทยเตือนด้วยความระมัดระวังได้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟักขนองเรือเล็กบริเวณที่อันดามันตอนบนควรนอกจากฝากยันนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งวิสุลร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางชีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเป็นกรณีการในเดือนกาวันนี้ถึงเดือนเดือนกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40นอตต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองที่สูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรบริเวณระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ3เมตรเป็นฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้โดนที่ตกเวลา 18:39 นวันพรุ่งนี้โดนที่ขึ้นเวลา 6:17 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นโดนที่เวลา 9:16 และเวลา 21:37 น้ำโดนเต็มที่เวลา 2:54 และเวลา 15:26 อุณหภูมิสูงที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 28.1 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.4 องศาเซลเซียสประเด็นฝนที่ระนอง 24 โมงที่ผ่านมาจนถึง 7:00 นเมื่อเช้าวันนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 59.0 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 31.0 มิลลิเมตรและที่นครปากจันทร์วัดได้19.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพักดีรายงาน
8: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
9: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
10: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
11: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
12: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
11: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
13: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O22 รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5 หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30 นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรถจะตาย
3: รถหรอได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
2: ฟังดูไม่รอดเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรอดยังไงล่ะ
3: รอดจริงน่ะต้องเลิกตั้งหาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

วัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่าย3มีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าฝนจะทิ้งช่วงกันตอนเช้าก็ยังคิดเลยนะท่านผู้ฟังในช่วงประมาณสัก 11:00 น.นั่นแหละนะเอ๊ฝนจะมาหรือเปล่าดูคลืมๆแต่ดูบรรยากาศบนท้องฟ้านี่รู้สึกว่าลมจะแรงนะคะแล้วตอนนี้เลยทำให้ฝนทิ้งช่วงบางพื้นที่อาจจะยังมีฝนตกกันอยู่นะคะยังไงสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเวลา 16:00 นนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเรื่องของOperation Do Days ผ่านยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตอนนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะมีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก่อนที่จะมีการประชุมแล้วก็มีผู้ที่เข้ารับการตรวจจะมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองรวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานจ้างเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจกันด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะว่าให้ดำเนินการ Operation 90วันนะคะหรือว่า Operationในเรื่องของผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์นะคะโดยการดำเนินการดังกล่าวค่ะมีการป้องกันยาเสพติดในชุมชนในหมู่บ้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาการดูแลพัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นโปร่งใสไร้ยาเสพติดกันด้วยวันนี้ก็มีการตรวจนะคะหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานนะคะในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกันด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับแจ้งนะท่านผู้ฟังนะว่าผลเป็นอย่างไรนะคะก็ได้เห็นภาพการปฏิบัติการตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าในการขับเคลื่อนก็เป็นไปด้วยดีทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคมกันแล้วอย่าพลาดนะที่ริมคลองหาดส้มแป้นนี่ร่างกายพร้อมหรือยังเอ่ยเรามีนัดกันนะท่านผู้ฟังนะนัดเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเวลา 18:00 นนะคะเทศบาลเมืองระนองจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ห้ามพลาดกันนะคะท่านผู้ฟังวันอังคารที่25สิงหาคมคือวันนี้นัดเจอกันที่ริมคลองหาดส้มแป้นเวลา 18:00 นเขามีนัดเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันก็ได้เห็นกิจกรรมก่อนหน้านู้นแล้วล่ะนะว่าสนุกนะคะคราวนี้ก็บอกว่าจัดเต็มจะให้สนุกยิ่งกว่าวันไหนๆนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ไปบันทึกไปเก็บภาพความทรงจำการริมคลองหาดส้มแป้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะคะที่หลายๆคนบอกว่าชื่นชอบมากเลยท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ทุกภัยขับเคลื่อนข้อสั่งการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศในส่วนของระนองก็เช่นเดียวกันนะคะมีการประชุมในส่วนของจังหวัดระนองผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายนะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะแต่สำหรับประธานในวันนี้คือนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะในขณะเดียวกันในการประชุมก็เป็นการประชุมในระดับส่วนกลางนะคะได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกันทั่วประเทศนะคะก็จะมีคุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมก็ได้มีการประชุมผ่านซูมคลาวด์มีติ้งนะคะท่านผู้ฟังจากห้องประชุมเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มีการย้ำ
ในที่ประชุมกันด้วยนะคะคือย้ำแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติการคาดการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศและรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงนะคะคือจังหวัดน่านเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะรวมถึงการบูรณาการทำงานเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะการติดตามสถานการณ์ก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของระนองเองก็ได้มีการขับเคลื่อนในเชิงรุกนะคะท่านผู้ฟังในการเฝ้าระวังกลุ่มฝนและระดับน้ำในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวระนองได้รับความปลอดภัยสูงสุดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องการดำเนินการตรงนี้นะคะทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะโครงการชลประทานระนองแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยทีเดียวนะคะที่จะดูแลกันตรงนี้กันอยู่ติดตามข่าวสารนะคะรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยแล้วจะทำให้เราได้รู้นะคะทันเหตุการณ์นะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ระนองเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่ทีเดียวในส่วนของโครงการชลประทานระนองตอนนี้ก็มีการระบายน้ำนะคะด้วยวิธีการนะคะระบายผ่าน Hour Outlet นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะผ่านสปินเวย์ด้วยก็ถือว่าเป็นการระบายน้ำเพื่อที่จะรอน้ำฝนที่จะเข้ามาเติมแล้วก็ดูในช่วงที่น้ำขึ้นนะคะก็หยุดการระบายเพื่อที่จะให้ประชาชนท้ายน้ำไม่ได้รับผลกระทบกันนะคะในการดูแลประชาชนสองฝั่งคลองหาดส้มแปนกันช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะอีกช่วงหนึ่งกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ

ท่านผู้ฟังคะก็ยังเป็นช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะหมุนคลื่นหนีหายกันไปหรือยังเอ่ยนะคะท่านผู้ฟังคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เงียบไปนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็กลับมาทักทายเช่นเดิมกันแล้วนะคะสวทระนอง FM 107.25 MHzAM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะ15:45ก็เหลือเวลาอีก15นาทีนะคะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟัง15:10จนถึงเวลา16:00 นนะคะค่ะสำหรับเวลาที่อภิสราจะคุยกันในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้คุยในเรื่องของฝนในพื้นที่ระนองกันเลยฝน6ชั่วโมงนะคะในช่วงเช้าของระนองนี้ 0.0 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังแต่สำหรับเมื่อวานนี้ก็ตกกันฉ่ำๆเลยนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง 59.0 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วันนี้ก็วัดปริมาณฝนได้ 19.2 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอสุสำราญ 31.0 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็มีสถิติฝนใน3พื้นที่ด้วยกันนะคะตอนนี้เตือนชาวเรือนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยและไม่ควรที่จะออกไปในทะเลเปิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ชาวเรือนะคะเดิมเรือด้วยความระมัดระวังกันค่ะฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะระนองเที่ยงนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เราไปดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรอภิสราจะไปดูในเรื่องของฝนสถิติฝนนะคะว่าเอ๊ฝนของระนองนี้ 59.0 นี่เราติด1ใน10ของประเทศไทยไหมมาดูสักนิดหนึ่งติดอันดับ3นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสถิติฝนนะคะที่อยู่ในช่วง35.0 มิลลิเมตรนะคะขึ้นไปจนถึง89.9 มิลลิเมตรนะคะของระนองนี่เป็นสีส้มนะแต่สำหรับสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานฝน24ชั่วโมงเมื่อวานนี้คือจังหวัดพังงานะคะเป็นโซนสีแดง 92.4 มิลลิเมตรก็สถิติฝนก็ลดลงมาแล้วฝนก็เริ่มขยับลงมานะคะในพื้นที่ของภาคใต้แต่จะเป็นในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนนะคะคือพังงาอันดับ1นะคะสถิติฝนอันดับ2นครพนมค่ะวัดได้70.5 มิลลิเมตรนะคะส่วนระนองคือ69.0 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จังหวัดนราธิวาสค่ะอันดับ4นะคะ 60.8 มิลลิเมตรแล้วก็มาดูเลยของชุมพรนะคะชุมพรก็เป็นสีส้มเช่นเดียวกันอันดับ7ของประเทศไทยนะคะ 39.2 มิลลิเมตรส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอันดับ10ของประเทศนะคะ 26.8 มิลลิเมตรกันนะคะตอนนี้ฝนก็จะลงมานะคะในพื้นที่ของภาคใต้กันบ้างแล้วนะคะพังงาระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องดูกันละว่าเป็นอย่างไรเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดระนองนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 23.4 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดระนองแต่อุณหภูมิที่ต่ำสุดของประเทศไทยเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่ำสุด 21.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการประชุมกันทุกวันเลยนะคะเพราะตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนนะคะแล้วก็ประชุมความร่วมมือนะคะในส่วนนี้นะคะก็มีการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะคะเป็นการประชุมออนไลน์กันด้วยนะคะโดยมีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการนายณัฐวุฒิแดนดีนะคะเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองต่างๆแล้วก็ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการประชุมออนไลน์กันด้วยก็เป็นการประชุมพร้อมกันละนะทั้งประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูกันอภิสรายังไม่ดูในเรื่องของ
สถานการณ์แผ่นดินไหวก็เลยนะท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ก็สรุปอย่างไร24ถึงเช้าวันนี้25สิงหาคมก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะท่านผู้ฟังค่ะไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและในบริเวณใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนั้นเราถึงจะได้เห็นข่าวแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงละนะเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาตอนนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะส่วนร่องมรสุมก็พาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนตอนนี้เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะคะยังมีอีก2ลูกนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้นารานี่เขาก็ขึ้นสู่ฝั่งกันแล้วแต่จะเป็นในโซนของประเทศจีนนะคะท่านผู้ฟังคือมณฑลกวางซีนะคะตอนนี้ก็ เขายังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียนะท่านผู้ฟังแล้วก็แนวโน้มจะขึ้นฝั่งวันนี้ล่ะก็ต้องดูกันเราก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมนั่นคือเรื่องฝนนะคะที่จะกระจายมาหาเรากันนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปสักนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังนะคะว่าเอที่พิศลาได้เกริ่นกันไปนี่มีพายุ2ลูกนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นคือตอนนี้เขากำลังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะท่านผู้ฟังก็คือพายุโซนร้อนแคนารีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็อีกลูกหนึ่งค่ะคือพายุใต้ฝุ่นโซเดลนะคะส่วนพายุโซนร้อนนารานี่เขาเกิดก่อนแล้วเขาก็กำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันนี้กันด้วยแล้วก็หลังจากขึ้นฝั่งตรงนี้กันแล้วก็ยังมี2ลูกที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ละพายุโซนร้อนแคนารีและพายุใต้ฝุ่นโซเดลก็จะขับเคลื่อนแต่ดูระยะทางแล้วนี่ก็ห่างกันทิ้งช่วงระยะเวลากันนะคะเราก็ต้องติดตามกันละแต่มีการย้ำเลยกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะคะท่านผู้ฟังขาว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้ง3ลูกนะคะ3ลูกที่ก่อตัวในแปซิฟิกตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราไปในเรื่องนี้กันนะคะในเรื่องที่หลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราติดแบ็คลิสต์บัญชีม้าหรือตอนนี้ประชาชนก็ได้ทยอยเช็คประวัติบัญชีหลังแอปพลิเคชันของธนาคารล็อกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลายบัญชีที่ติดแบ็คลิสต์นะคะบัญชีม้าและธนาคารก็ระงับทุกบัญชีแล้วก็รับว่าพระราชบัญญัติไซเบอร์พร้อมเปิดวิธีปลดล็อกใครโปร่งใสก็รอดกันอ้าวมาดูในเรื่องนี้ในรายละเอียดกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีการพูดคุยกันนะคะระบบบัญชีม้านะคะในโซเชียลมีเดียหลังถูกระงับบัญชีธนาคารกันเป็นแถวทีเดียวโดยผู้ใช้ Facebook หลายคนก็ได้โพสต์ข้อความค่ะรวมถึงรูปภาพการเข้าใช้งานบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าโมบายแบงกิ้งว่าไม่สามารถทำรายการได้หรือถูกระงับการใช้บัญชีดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าพรบไซเบอร์นะที่เป็นภาษาพูดนะคะแต่จริงแล้วนะภาษาคือภาษาราชการนะคะพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มีผู้โพสต์ก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าได้เช็คข้อมูลตรวจสอบสถานะบัญชีของตัวเองกันแล้วนะคะผ่านไทยโพลิสออนไลน์บางรายก็ปรากฏข้อมูลว่าบัญชีถูกขึ้นลิสต์ต้องสงสัยแล้วก็พบ20บัญชีต้องสงสัยเป็นบัญชีม้าแบ่งเป็นถังดำบัญชีที่ถูกระงับทำธุรกรรมแล้วก็มีถังเทาด้วยนะคะบัญชีที่เข้าข่ายต้องสงสัยลิสต์ตามเคสแล้วก็มีรายการนะคะที่ตอนนี้ก็เป็นรายการโอนที่ถูกอายัดค่ะท่านผู้ฟังก็ในเรื่องตรงนี้นี่เราก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกละแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามช่วยเหลือเรากันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในกลุ่มมิจฉาชีพนะคะ
เขาก็จะมีวิธีการต่างๆนานาทีเดียวนะคะแล้วก็ในตรงนี้นี่ก็อาจจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าแต่ถ้าว่าเรายืนยันนะคะสถานะที่ถูกต้องชัดเจนตรงนี้ก็จะทำให้ได้ปลดล็อกตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าการสูญเสียทรัพย์สินมหาศาลในภาพรวมนี่ก็เป็นหลายพันล้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศกันด้วยนะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ต้องบอกว่าเพื่อมวลมนุษยชาติกันเลยในหลายๆประเทศกันนะคะ15:54 นท่านผู้ฟังค่ะอภิสราจะร่ำลากันแล้วนะคะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะในช่วงเวลา15:10จนถึงเวลา16:00 นนะคะ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้เลยท่านผู้ฟังนะตอนนี้หลายๆท่านก็บอกว่ารอฟังกันทุกวันถ้าว่าอภิสรานี่ไม่ได้เปิดนี่นะคะหรือว่าไม่ได้เผยแพร่นี่ก็จะมีงอนด้วยนะคะวันนี้เป็นตอนที่301แล้วนะอภิสราคับคล้ายกับคลาวว่าใช่ค่ะใช่นะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่จำได้เป็นตอนที่300ก็ต้องบอกว่าเอ๊ะเราเปิดกันมานี่300ตอนแล้วหรือตอนนี้เป็นตอนที่301หรือ301หากไม่ได้รับค่าจ้างจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้บ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะจากคุณปูชิตวรานุตระกูลสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอภิสราถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

กรณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ยเรียกนายจ้างเข้ามาสอบถ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดี

0: โดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APEC Foods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไป

0: สารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าววันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สดจากห้องทรงสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.ทั้ง11สถานีใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์สดผ่านสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ได้นะคะวันนี้ดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิจท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นข่าวดีที่ชาวกระบี่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตารอคอยกันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ในรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข่าวสารประเด็นในพื้นที่เรื่องของเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะมีของกลาง137รายการด้วยกันค่ะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเศษนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะคะข้าวมันหอยติบค่ะคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะกลับมาติดตามกันได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้นะคะประเด็นแรกถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่เลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเป็นโครงการที่ใช้เพื่อเชื่อมระหว่างอำเภอเกาะกลางไปยังอำเภอเกาะลันตาน้อยนะคะขออภัยค่ะจากตำบลเกาะกลางไปยังตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านพิพัฒน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความพร้อมของพื้นที่การก่อสร้างค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนิดๆนะคะก็ได้มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากันที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่ายสามนะคะท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.เกาะกลางนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นแหละค่ะไปร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะรับฟังนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมต้อนรับไม่ต่ำกว่าประมาณสัก500คนเลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยน้องโอเองก็มีโอกาสไปไลฟ์สดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เราพูดถึงโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะ ลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการผลักดันจากคนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่ประมาณปี2565นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะคะซึ่งก็มีการผลักดันกับท่านส.ส.ในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับว่าการเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเกาะลันตาเนี่ยพอจะทราบว่าในช่วงเวลาที่พีคๆหมายถึงว่าเป็นช่วงของเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะต้องขึ้นแพขนานยนต์ในการที่จะข้ามไปเกาะลันตาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยแพประมาณครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะฟังตัวเลขอาจจะดูตกใจนิดนึงนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะและโอเองก็มีประสบการณ์แล้วเหมือนกันไปรอวันก่อนนะเกือบ3ชั่วโมงแน่ทีนี้ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาก็เจอกันอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะคะแต่พอมาวันนี้ค่ะท่านรองนายกพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วเหมือนพญาเหยียบเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคือก็เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีล่าสุดเลยก็คือเดี๋ยวในวันที่31สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวในวันที่31นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างค่ะซึ่งเขามีการเขาเรียกว่าประมูลงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้เป็นบริษัทก่อสร้างสัญชาติมาเลเซียนะคะเป็นผู้ชนะการประมูลทั้งสะพานเกาะลันตาเองแล้วก็สะพานข้ามจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะไปยังจังหวัดสงขลานะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ของสงขลาเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเศษส่วนของจังหวัดกระบี่ของเราที่เกาะลันตาค่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งในงบประมาณตัวนี้รูปแบบการก่อสร้างสะพานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นรูปแบบสะพาน2ช่วงด้วยกันนะคะมีระยะทางเนี่ยอยู่ที่ตัวสะพานน่ะมีระยะทางอยู่ที่ 1,780 เมตรก็คือ1กิโล1.78 นะคะส่วนระยะต้นทางกับปลายทางนะคะรวมกันแล้วเนี่ยความยาวสะพานเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตรก็ประมาณ 2,527 เมตรนั่นเองนะคะวงเงินก่อสร้างเมื่อสักครู่ที่บอกไป 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งความคืบหน้าของโครงการวันที่31นี้ก็จะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างผู้ที่จะลงนามก็เป็นผู้ที่ชนะการประมูลระดับนานาชาติร่วมกันกับทางกรมทางหลวงชนบทท่านอธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้างนั่นเองค่ะซึ่งเราเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการตัวนี้ค่ะวันก่อนท่านรองนายกก็บอกชัดเลยว่าการเดินทางจากที่ต้องรอคอยเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสัญจรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังบอกทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าสะพานนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานคมนาคมเดินทางเท่านั้นแต่ว่าสะพานแห่งนี้ค่ะจะเหมือนการเชื่อมโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจก็จะมากยิ่งขึ้นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็น emergency จำเป็นจะต้องส่งจากเกาะลันตามายังบนฝั่งเมืองกระบี่นะคะก็เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็อีกความหวังหนึ่งก็คือว่าสะพานนี้หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาแล้วนะคะ ปลายปีก็สามารถเข้าเริ่มดำเนินงานก่อสร้างได้เลยแล้วจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 1,080 วันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะปี2572นี้เป็นข่าวดีของชาวกระบี่นะคะ2572นี้เราได้ใช้สะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วค่ะเอาล่ะมาติดตามกับข่าวสารที่2ของจังหวัดกระบี่กันค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการแถลงจับกุมยาเสพติดรายสำคัญนะคะมีการตรวจยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอาวุธปืนมากกว่า70กระบอกมีเงินสดทองรูปพรรณรถมอเตอร์ไซค์25คันรถยนต์อีก2คันมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปกันที่ลานปูดำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลแล้วก็มีท่านสส.1กิติธรกุลนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สวท.กระบี่ก็มีโอกาสไปไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เห็นจำนวนของกลางอ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเอาจริงค่ะเป็นการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมนะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนด้วยกันน่ะนะคะซึ่งสรุปข้อมูลเนี่ยที่สามารถจับกุมแล้วก็ตรวจยึดได้มีดังนี้เลยค่ะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ที่จำนวน290รายด้วยกันค่ะจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน16รายมีการตรวจยึดยาบ้าจำนวน 280,000 เม็ดนะคะตรวจยึดอาวุธปืนเนี่ยเมื่อวานที่เอามาโชว์กันที่ลานปูดำเนี่ย70กระบอกด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีของกลางอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดก็มี1ลูกนะเมื่อวานมีมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ย25คันมีรถยนต์2คัน1ใน2นี่เป็นรถหรูด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เซฟเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่10ล้านกับอีก 255,024 บาทของกลางเมื่อวานที่เอามาโชว์มี137รายการด้วยกันนะคะซึ่งคดีที่สำคัญเนี่ยก็มี2คดีด้วยกันนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงข่าวนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเรายืนยันเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะให้ความเชื่อมั่นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจังหวัดกระบี่ของเรานั้นเนี่ยมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนั้นเราก็อาจจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่ทันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหูเป็นตานะคะร่วมกันในการที่จะปกป้องจังหวัดบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งนายอำเภอก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยว่าจะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บไว้อย่างมิดชิดจะไม่มีการเปิดเผยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยค่ะเอาล่ะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารกันดีกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข้าวมันหอยติบอ่ะมีใครรู้จักข้าวมันหอยติบกันบ้างสำหรับ FC สวท.กระบี่ที่กำลังติดตามไลฟ์สดของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz อยู่นะพิมพ์มาบอกกันได้ในไลฟ์สดของเรานะคะข้าวมันหอยติบหลายท่านบอกว่าเอ๊ะข้าวมันหอยติบเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะข้าวมันหอยติบเนี่ยบอกก่อนว่า ปีนี้เขาคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนู The Rose Taste 2026นะคะขออภัยค่ะ2569นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ออกมาประกาศผลจากการประกวดโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Rose Taste ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะว่าเขามีการประกวดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดของจังหวัดตัวเองจังหวัดกระบี่หรือแม้จังหวัดอื่นๆนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอ3เมนูด้วยกันซึ่งในแต่ละ3เมนูเนี้ยค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเข้าไปโหวตว่าใน3เมนูนี้เนี่ยเมนูไหนที่สมควรจะได้รับรางวัลเป็นรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งของจังหวัดกระบี่ของเราก็มี3เมนูด้วยกันนะคะและปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปโหวตกันค่ะและเมนูที่ได้รับรางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือเมนูข้าวมันหอยกระติบนั่นเองค่ะซึ่งข้าวมันหอยกระติบนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นจากเกาะปอจังหวัดกระบี่และได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดกระบี่ในปี2569นี้เมนูนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะปอพร้อมต่อยอดอาหารถิ่นสู่การสร้างคุณค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะลักษณะของข้าวมันหอยติบหรือว่าข้าวมันหอยกระติบนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นอาหารถิ่นที่เรียกได้ว่าหาทานได้ยากด้วยนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ฟังจากที่อื่นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันอร่อยยังไงอันนี้ขออนุญาตให้มาทานที่กระบี่ละกันนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะสำหรับข้าวมันหอยติบซี่คว้ารางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะก็เป็น3ข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขาในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้ส่งไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะจะมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
0: PRD Service
1: กลับเข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในช่วงนี้มาติดตามกลับประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันต่อค่ะจังหวัดกระบี่ของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเชิญชวนชาวกระบี่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่นะคะที่มีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12กันค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เขาจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดก็จะจัดพร้อมกันในวันเดียวกันนั่นก็คือในปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะส่วนจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้วันสุดท้ายที่ท่านสามารถสมัครได้คือวันที่31สิงหาคม2569นะคะโดยจะมีค่าสมัครแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะถ้าเป็นประชาชนทั่วไป360บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 7-18 ปีค่าสมัครจะอยู่ที่240บาทค่ะและท่านทราบไหมคะว่าในค่าสมัครนี้ที่ท่านจ่ายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังจากหัก ่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะผู้ที่สนใจอยากจะได้ออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะท่านต้องรีบไปสมัครกันเลยนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่หรือถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจะไปสอบถามที่รอพอสอตอได้ทุกแห่งเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะไปสอบถามที่สาธารณสุขอำเภอของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะวันนี้25จนถึงวันที่31เพราะฉะนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน1พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก่อนจะปิดท้ายกันในช่วงนี้อีก1ข่าวสารที่ทิ้งท้ายกันก่อนวันนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการเปิดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบกรณีการจับตัวประกันและเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารสนามบินกระบี่เป็นการยกระดับมามาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาค่ะน้องโอก็มีโอกาสไปทำข่าวมานะคะก็มีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานวันนี้สำหรับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณสนามบินกระบี่นะคะระหว่างตลาดเก่ากระบี่น้อยอำเภอเหนือคลองนะก็จะเห็นเรื่องของแบบว่าการซักซ้อมนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการซักซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคาดว่าไม่เกินสักประมาณห้าโมงเย็นก็น่าจะแล้วเสร็จกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ต้องส่งไม้ต่อให้กับสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีสวท.พัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
1: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วง

0: ภอป่าบอนสามรายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ 20,000 บาทรวมจำนวน 100,000 บาท
1: ก็สามารถเอานำมาต่อยอดทำอาณาจักรมีรายได้เช่นปลูกพลูบางคนก็เลี้ยงวัวก็สามารถสร้างรายได้ได้มีเพิ่มขึ้นครับก็ถูกราคาดีด้วยครับ
2: ยอมหมดต้องยอมตายนี่ลำกล้าไปเลยคือมันจะระบาดขนาดนี้กันเลยคือเราวันแปรย่างนู่นกับลูกกล่อมลูกตาโลดได้นะจนกระทั่งว่าก็ใจร้อนในเขาก็ถึงหลับปากจ้าหลับปาก
3: มีโยกันเพิ่มข้ามุ้นใหญ่ของเรา
2: ใจดีใจดีใจจะปลื้มใจอย่างเร่งเลยมันก็มันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไหมเลย
4: สำหรับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการพาเด็กไปบำบัดที่ศูนย์อุ่นไอรักที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับกล้ามาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับและก็กองทุนที่ให้งบประมาณและก็หน่วยงานปปส.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
5: ก็ขอบคุณทางปปส.ปากกาวแต่ก็ขอบคุณทางกองทุนแม่แต่ก็ขอบคุณทางอำเภอนะครับ
6: ผมนายศิรัตน์มือเสนานะครับนายประบันแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางปปส.นะครับแล้วก็ทางประชากรทางชุมชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาตามโครงการส่วนเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการฉีดยาหรือว่าฝ่ายโรงพยาบาลเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการดำเนินงานของโครงการนี้ของปี68นะครับวันนี้เรามาติดตาม2รายคือที่ตำบลนครขอกับที่ตำบลโคกสักแห่งนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความเกิดของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความเกิดจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งอะไรด้วยนะนี่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดเองแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกแต่ว่าโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ถูกต้องให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการเนี้ยคงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันเยาวชนเราเนี่ยเศรษฐกิจเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าปี69หรือปี70ครับทางปปส.ก็จะคุ้มเรื่องตรงนี้นะครับเยาวชนในสถาบันแก้ปัญหาไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางส่วนการเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับตามเป็นของปปส.ครับผมในฐานะแรงเธอบางแก้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆในครอบครัวของเป็นอย่างสูง

0: ครงการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชเสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วัสดีค่ะพีทพีชยาภาริคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอคอขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสือแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางซูนทะเลน้อยแล้วปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสือหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิ้งเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่ดำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจูดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้หนึ่งใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกทั้งนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ค่ะภูมิสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยเนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือก กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้นงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถนำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของซินทันป่าตองค่ะมีจังซีรอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่ King Power มีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโฮมโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทำให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ก็ย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วกับประมาณปีได้เสด็จมาบ้านหัวปากเกี้ยวกะตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระทั่งจะเสด็จมาก็ได้มาเห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกตอนมาเสด็จอยู่จนถึงว่ากรรมพร้อมจะฝ่าชายตอนนั้นน่ะเป็นลูกป๋ามากันช่วงคุณก็ได้ไปรอรับจนถึงกรรมกันก็ได้มาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านหัวป่าเขี้ยวและก็หมู่บ้านใกล้เคียงความจะเดินกันเริ่มข้าวมาได้จ้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างขึ้นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพใหม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทำกันตลอด
2: จากเราองค์การมาที่เราองค์การได้มาเสด็จมาหัวป่าเกี้ยวชีวิตของพวกชาวบ้านของปัตตลุงของโรงได้ทำให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกกลุ่มกระจุดวันนี้ก็สืบสานงานของพระองค์ท่านตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เราได้ร่วมย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตามรอยพระเมตตาและชมพลังของประชาชนในการสานต่อพระราชปณิธานเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณยังคงอย่างรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนและส่งต่อเป็นพลังให้คนไทยร่วมกันรักษาคุณค่าของชุมชนภูมิปัญญาและแผ่นดินไทย ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ข่ายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
8: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทาง

0: นิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: Everyday English
5: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะจะนำเสนอคำศัพท์ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือความหมายคล้ายคลึงกันหรือว่าซินโนนิมนั่นเองเรายังคงอยู่ในกลุ่มคำศัพท์ที่ว่าด้วยเรื่องของความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า animation animation สะกด a n i m a t i o nanimation ซึ่งคำว่า animation นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความมีชีวิตชีวาก็ได้เช่นกันตัวอย่างประโยคค่ะ Joy played the piano with great animation อีกครั้งนะคะ Joy played the piano with great animation ประโยคนี้ค่ะอาจจะแปลได้ว่าJoy เล่นเปียโนด้วยความกระตือรือร้นหรือ Joy เล่นเปียโนด้วยความมีชีวิตชีวาอย่างมากมายนั่นเองนะคะใช้คำว่า animation นะคะเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นหรือความมีชีวิตชีวานอกจากนี้ค่ะคำว่า animation นี้นะคะยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นในรูปของคำกริยาก็จะได้คำว่า animate นั่นเองนะคะ animate เช่นนะคะรูปประโยคเช่น laughter animated their conversation เสียงหัวเราะทำให้การสนทนาของเขามีชีวิตชีวาอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเราใช้คำว่า animate ในลักษณะของคำคุณศัพท์หรือ adjective ค่ะก็จะมีความหมายว่ามีชีวิตนั่นเองตัวอย่างเช่น animate things นะคะ animate things ก็จะแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ถ้าตรงกันข้ามนะคะก็คือ inanimate things ก็จะแปลว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรายังมีคำว่า animated animated อันนี้ตัวอย่างประโยคเช่น it was an animated conversationประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวานั่นเองนะคะเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวาหรืออีกประโยคนึงเช่น the film was an animated cartoon นะคะ the film was an animated cartoon ประโยคนี้จะมีความหมายว่าหนังเรื่องนั้นเป็นภาพการ์ตูนที่ถูกทำให้เคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาหรือปัจจุบันนี้เราอาจจะทับศัพท์นั่นเองค่ะก็คือการ์ตูนแอนิเมชันนั่นเองนะคะที่คนไทยมักใช้กันอย่างติดปากไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปก็คืออีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความมีชีวิตชีวาก็คือคำว่า animation นั่นเอง animation คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านในการติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: สาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มแล้วจะทำพื้นนี
3: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
2: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
4: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
6: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะส ำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

ังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
7: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

พื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร้อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

รับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาจะเจอกันในยามเย็นแบบนี้ใครที่กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนหรือว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขละกันเนาะแฮปปี้ในช่วงเย็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนและหลายคนก็เลิกงานมาหลายคนยังคงทำหน้าที่ของคุณแม่ดูลูกๆนะคะสอนการบ้านให้ลูกๆก็อย่าลืมเปิดรับฟังรายการรักนรนองของเราฟังกันไปเพลินๆได้คุณผู้ฟังรายการประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ 18:30 นถึง 19:00 นโดยประมาณค่ะมาเจอกับคุณผู้ฟังให้หายคิดถึงกันนะคะในทุกช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารและมาดูข่าวสารที่เรานำมาฝากกันบ้างก็หลากหลายประเด็นนะคะที่จะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองค่ะสำหรับกิจกรรมแรกกันก่อนเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์ทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังชาวระนองก็ลงสมัครได้ชาวระนองอย่าให้น้อยหน้าค่ะบ้านเรานะคะทั่วทุกมุมของจังหวัดระนองเนี่ยเรารู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเอาความได้เปรียบในส่วนนี้เนี่ยมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมระนอง Green Season Shot Contest นะคะก็ให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวดีๆหรือว่า สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือมุมไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวก็ได้แต่ว่าเรื่องราวของในจังหวัดระนองที่คุณอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกเขาได้เห็นว่าเนี่ยภาพแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้โมเมนต์ดีๆแบบนี้ที่คุณได้เล่าเรื่องผ่านทางคลิปวิดีโอไปอะค่ะมีอยู่ที่จังหวัดระนองบ้านเราให้คุณได้มาร่วมเปิดเผยระนองในมุมใหม่ๆที่ใครไม่เคยเห็นแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศในช่วงหน้าฝนให้คนทั้งโลกรู้สึกว่า Green Season เนี่ยมันเป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวที่สุดสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะใครที่แบบว่าคุณไม่ต้องเป็นสายครีเอเตอร์ที่มืออาชีพก็ได้มือสมัครเล่นก็ได้ค่ะเพราะว่ารายการการแข่งขันนี้นะคะเขาเปิดโอกาสให้คนหลายรุ่นมากๆเลยค่ะจะมี3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเป็นรุ่นเยาวชนม.1 ถึง ม.3 ค่ะแล้วก็รุ่นที่2รุ่นเยาวชนเหมือนกันแต่เป็น16ปีถึง18ปีนะคะแล้วก็รุ่นที่3รุ่นประชาชนทั่วไปเปิดกว้างโอเพ่นมากๆคุณลุงคุณตาที่ยังมีความสามารถหรือยังเป็นสายคอนเทนต์อยู่นะคะก็สามารถมาสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้เลยเพราะว่าในแต่ละรุ่นนะคะคุณผู้ฟังเขามีเงินรางวัลให้ด้วยนะอย่างเช่นรุ่นเยาวชนเนี่ยค่ะก็จะได้รับทั้ง3รางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงิน 20,000 บาทแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก็จะได้ 10,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2ก็จะได้ 8,000 บาทค่ะส่วนรุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีรางวัลที่1ก็จะได้รับเงินรางวัล 35,000 บาทเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนรางวัลที่2เนาะก็จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทแล้วก็รางวัลที่3ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะส่วนรุ่นประชาชนทั่วไปอันนี้เยอะหน่อยค่ะเพราะว่ารางวัลที่1เนี่ยจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทแล้วก็ลำดับที่2ก็จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทแล้วก็ลำดับที่3จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทค่ะโอ้โหเงินรางวัลแบบเยอะมากก็ได้รับการสนับสนุนมาจากหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะคะคืออยากจัดกิจกรรมแบบเนี้ยแคมเปญดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันแล้วอย่างที่บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโอเพ่นมากเปิดให้ทุกคนคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่สำคัญคือเราไม่อยากให้ชาวระนองเนี่ยพลาดใครที่ชอบถ่ายคลิปบ่อยๆเดี๋ยวนี้เนาะใครก็ชื่นชอบสำหรับการถ่ายคลิปกันนะคะแต่สำหรับรายการนี้นะคะเขามีกฎกติกาว่าอย่างนี้ค่ะคือคุณจะต้องดำเนินการในการถ่ายคลิปแนวตั้งความยาว 1-3 นาทีนะคะด้วยการลงพื้นที่มาถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นค่ะไม่อนุญาตให้นำภาพมาจากที่อื่นไม่อนุญาตให้มีการgenerative หรือว่าใช้ AI มาสร้างภาพหรืออะไรใดๆก็ตามที่เดี๋ยวนี้เนาะเราเห็นกระแสเยอะมากนะคะห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณเดินทางมาถ่ายในจังหวัดระนองแล้วค่ะอย่างน้อยคุณต้องถ่ายภาพ
จาก2อำเภอของจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองเรามี5อำเภอใช่ไหมแต่ว่าให้คุณเนี่ยเดินทางไปถ่ายสัก2อำเภอนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะที่จะมาประกอบอยู่ภายในคลิปนี้นะคะก็นั่นแหละแล้วก็นำไปตัดต่อแล้วก็ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้หลายคนถามว่าแล้วผลงานเก่าส่งเข้าประกวดได้ไหมย้ำตรงนี้เลยว่าผลงานเก่าส่งเข้ามาประกวดไม่ได้นะคะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่แล้วก็ไม่เคยไปเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนค่ะใครที่สนใจก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้แล้วก็เข้าไปสมัครได้นะคะจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ค่ะติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะใครมีความสามารถด้านนี้เนาะก็เปลี่ยนความสามารถของเราเนี่ยให้กลายเป็นเงินดีกว่าไม่แน่คุณอาจจะได้รางวัลที่1ก็ได้นะคะสำหรับโครงการนี้เลยค่ะระนอง Green Season Short Contest นะคะระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดต

กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้มาดูผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนและเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันสักหน่อยค่ะโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้แถลงผลการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดระนองค่ะกรณีที่ได้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลลำเลียงอำเภอกะบุรีค่ะก็มีท่านรองวิทรัตน์รามันนะคะแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดระนองมีป้องกันจังหวัดแล้วก็มีผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1ค่ะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมในครั้งนี้สำหรับการจับกุมเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองนะคะหลายคนด้วยกันได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและดำเนินการจับกุมตามที่ได้เบาะแสมานะคะพอมีการลงพื้นที่ไปปุ๊บค่ะว่าเนี่ยบ้านหลังนี้นายคนนี้นะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็สามารถจับกุมนายเอนามสมมุติได้อายุ30ปีด้วยกันเป็นชาวตำบลลำเลียงอำเภอกะบุรีค่ะจับปุ๊บเนี่ยไม่ได้จับได้แค่ตัวเปล่าๆนะคะเพราะว่าจับได้พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนนะคะจำนวน1กระบอกค่ะแล้วก็อาวุธปืนพกสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติอันนี้อีก1กระบอกด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าไอ้ปืนนี้เนี่ยมันไม่มีเลขทะเบียนแล้วก็ไม่มีเลขประจำตัวปืนค่ะคือผิดกฎหมายแน่นอนเลยนะคะโดยมีการพบของกลางที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระสอบปุ๋ยในขนำที่ไปจับกุมตัวผู้ต้องหาแล้วขนำนี้ค่ะตั้งอยู่ภายในสวนทุเรียนของผู้ต้องหาเองด้วยค่ะและจากการสอบถามไปถามมาก็ปรากฏพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพว่าตัวเองมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจริงนะคะก็ได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่ซุกซ่อนอาวุธปืนดังกล่าวเอาไว้ค่ะแล้วก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้นะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจปัสสาวะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็พบว่ามีสารจริงๆเป็นฉี่ม่วงจริงๆนะคะก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้แจ้งกล่าวหาเรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทางด้านของท่านพ่อเมืองนะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็บอกว่าคือทางจังหวัดเองอ่ะให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ยังมีเรื่องของอาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนด้วยจริงๆก็คือมีการเน้นย้ำแล้วก็มีการดูแลตรวจสอบแบบอย่างแบบเข้มข้นมาอยู่ตลอดเลยค่ะโดยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองเนาะก็สามารถจับกลุ่มเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายยาเสพติดได้หลายครั้งต่อหลายครั้งนะคะนี่สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงทำงานอยู่อย่างจริงจังแล้วก็ทำงานอยู่แบบเข้มข้นมากๆเลยค่ะบางทีก็ได้รับการแจ้งเบาะแสมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองหรือบางทีก็ได้จากการข่าวจากการที่เบาะแสของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มีการสืบสาวจากผู้ต้องหารายหนึ่งไปยังผู้ต้องหารายหนึ่งแล้วก็สามารถจับกุมรายใหญ่ๆได้ด้วยนะคะก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยแล้วกันเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรานะคะถึงแม้ว่ามันไม่หมดไปแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงทำงานอยู่ทุกวันแล้วก็ตลอดแบบนี้ค่ะเชื่อว่าคนที่จะกระทำความผิดก็ต้องมีความยำเกรงกันบ้างแหละนะคะก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วกันนะคะคือเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะโยนให้ฝ่ายหนึ่งจะโยนให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะชาวระนองก็ต้องมารวมพลังกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะแจ้งเบาะแสกันเข้าไปเราพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่าบ้านหลังไหนที่ดูมีพฤติกรรมแปลกๆนะคะเข้าข่ายว่าจะเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดหรือค้าขายยาเสพติดกันหรือเปล่านะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ในทุกช่องทางเดี๋ยวนี้ค่ะมีเยอะมากจะแจ้งไปผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้อันนี้ง่ายสุดหรือว่าแจ้งไปยัง
ังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วน191เดี๋ยวนี้มีการแจ้งผ่านทางระบบออนไลน์ LINE Traffy ฟองดูนะคะคือสามารถแจ้งได้หมดเลยคุณผู้ฟังสายด่วนของปปส.ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้หมดไปจากระนองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองกันค่ะ

ลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังวันนี้ใครได้มีโอกาสไปเต้นแอโรบิกกันบ้างคะทางเทศบาลเมืองระนองเนาะก็มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพที่ริมคลองหาดส้มแป้นค่ะเขาก็เริ่มเต้นกันตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเย็นแล้วเนาะไม่รู้ว่าใครได้ไปบ้างหรือว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ไปแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะคะก็มารีวิวกันได้เนาะว่าเป็นยังไงสนุกสนานไหมแล้วก็จริงๆคือหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนาะหลายคนเนี่ยโอ้โหเต้นกันสุดมันจริงเต้นก็จะลืมอายุอ่ะบางคนเต้นเหมือนไปผ่อนคลายไปคลายเครียดไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆบางคนก็ไปกับแก๊งที่ทำงานบางคนก็พาคุณลูกพาคุณแฟนไปเต้นด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบจากวันนี้เนี่ยหลังจากนี้ถ้ามีหน่วยงานไหนจัดเต้นแอโรบิกอีกเดี๋ยวเราจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารกันก็แล้วกันค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรักนรนองแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เลยค่ะ18:30 น.ถึง19:00 น.โดยประมาณแต่สำหรับวันนี้ให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะให้สบายกายสบายใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาลุยกันต่อมาเจอกันต่อกับรายการรักนรนองค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำ

0: ไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
1: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาค4แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริง
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงาน เพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้

0: สบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
1: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านกนิกาแก้วใสรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จะคอยควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูง ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: โครงการไทยเที่ยวไทย plus ขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
5: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้สลปเงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 3,500 ก็คนนึงลงได้50
2: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
7: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
6: ด้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้น จากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
8: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมอซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
14: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
13: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอสอเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ๆพี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนหน้าวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยเป็นเรื่องราวในบ้านที่กระบี่นี่เองนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวในช่วงข้องฤดูการท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไฟบินตรงก็เยอะด้วยนะคะซึ่งในปี2569/70ที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะในช่วงฤดูหนาวนะคะปลายปีนี้ไปจนถึงตอนปีหน้าเนี่ยมี direct ไฟนะคะที่เขาเรียกว่าติดต่อเข้ามาแล้วที่จะมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยประมาณ100กว่าไฟล์แล้วนะคะตอนนี้นะคะซึ่งเป็น direct ไฟทั้งหมดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้รวมถึงไฟล์ประจำนะที่เรารับกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องที่สำคัญนะคะสำหรับพื้นที่ที่เราจะต้องมีการรับนักท่องเที่ยวกันหรือว่ารับผู้โดยสารนะคะจำนวนมากนะคะเราก็จะต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยมีการซ้อมแผนกันในทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะได้มีการฝึกนะคะซ้อมแผนฉุกเฉินแล้วก็เผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะประจำปี2569ค่ะกรณีการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยวันนี้ก็มีท่านปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในการฝึกซ้อมแล้วก็มีทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะนางเศร้าธนิสราสิงหกุลนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการสอบแพทย์ประชินที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็การสอบแพทย์ในครั้งนี้ค่ะก็ได้เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทำตามมาตรการนะคะสนามบินข้อที่968ค่ะซึ่งกำหนดให้ท่าอากาศยานเนี่ยจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุนะคะเต็มรูปแบบอย่างน้อย1ครั้งนะคะในทุกๆระยะเวลา2ปีโดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์นะคะการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่เพื่อทดสอบความพร้อมและก็ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถโต้ตอบนะคะแล้วก็จัดการกับเหตุฉุกเฉินในอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบรวมถึงทันต่อสถานการณ์ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะการเดินทางท่าอากาศยานถือเป็นประตูด่านแรกนะที่ชายในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศประกอบกับจังหวัดกระบี่นะคะก็มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติค่ะการสอบแผนฉุกเฉินและการเผชิญเหตุในครั้งนี้จึงเป็นการก็เรียกว่ายิงสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต่อไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวในบ้านที่มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าต่อไปเนี่ยใครที่มาใช้สนามบินกระบี่ก็จะได้มั่นใจว่าอ๋อของท่าอากาศยานกระบี่เขามีการสอบแผนกันอยู่ต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานหรือว่าใช้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรับมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสาราดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนา

0: ายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริยัติธรรม 3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า 1,300,000 ล้านบาท
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง 1,300,000 ล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
2: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใ ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23-24 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4ไทยและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
5: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องฝุ่นของระบายน้ำต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
4: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรือ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหาร ชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14 ปีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่49ล้าน2แสนล้านล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ 25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
9: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือก็สภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
8: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
10: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
8: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0-2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพละศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
11: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
8: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึด และความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 จนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดซ้อให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูนึงใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อ กันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรและทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคนผ ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะลุงอีกไม่นานอ่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลเสียแล้ว

ผมนึกถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ้าวลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบ้างบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือสามนิ้วอย่างลูกเสือสามัญชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือสามนิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาถึงด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่สองตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเร้าให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้เราๆว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใครรู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะทัดลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารโน่นนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

0: ที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโห่ร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่าตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่นสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่งมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลา
1: าวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัย

0: และตากโดยนายเจเศษเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
2: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือนซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่งมีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมเว้น2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้มาเจอในค่ำคืนของวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับวันนี้รู้สึกว่าไม่มีฝนตกนะในระนองไม่แน่ใจว่าอำเภออื่นตกหรือเปล่าแต่บริเวณสถานีน่าจะไม่มีฝนตกเลยแล้วก็มีแดดลงมาเปรี้ยงเลยนะวันนี้ถือว่าโอ้โหนะครับในรอบหลายวันเลยก็ว่าได้นะครับเนาะถือว่าฝนนี่ก็น่าจะซาลงไปแล้วแต่ในพื้นที่อื่นก็อาจจะยังคงมีฝนตกอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่ามีแดดแล้วก็ครึ้มแล้วก็แดดนะครับเหมือนกับว่ามีฝนตกอยู่ไม่ไกลนะยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณนะครับต่างจังหวัดนะครับภาคเหนือภาคอีสานก็ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองนะโดยเฉพาะจังหวัดน่านเริ่มมีการฟื้นฟูแล้วก็มีการปัดล้างแล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ไปบ้างแล้วนะครับเนาะหลังจากที่โอ้โหนะครับเห็นในคลิปน่ากลัวจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนมันตกเยอะตกหนักมากๆเนี่ยถึงจะอยู่ใกล้ภูเขาหรือว่ามีป่ามีเขามันก็ยังคงต้านทานไม่ไหวนะเนื่องจากว่าปริมาณฝนตกลงมาเยอะเกินไปที่ธรรมชาติจะรับได้แต่ถึงยังไงนะครับธรรมชาติก็ยังต้องมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในระยะยาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นะครับวันนี้นะครับ ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับก็คือมีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายน2569นี้นะครับวันนี้นะครับโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกลุ่มภูมิภาคนะครับโดยมีนายแพทย์นรเทพอัศวพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตรวมถึงการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของโครงการเพื่ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้ก็จัดขึ้นวันที่29พฤศจิกายนนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็อย่าลืมสมัครได้เลยนะครับลองสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้เลยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งปั่นหรือว่ากิจกรรมอะไรแล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวนะล้วนแต่เป็นประโยชน์แล้วก็มีผลดีต่อร่างกายนะครับวันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังนะครับอย่านิ่งเฉยนะครับออกกำลังกายวันละนิดทำให้จิตแจ่มใสรวมถึงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อวันนี้วันอังคารถึงคิวเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอเพลงเพื่อชีวิตสามารถโทรศัพท์มาแนะนำได้เลยนะ0778808881วันนี้ประเดิมไปด้วยของน้าหมูพงเทพนะครับเจ้าสาวผีเสื้อนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบเพลงอะไรก็กริ้งกลางโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ.2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กตกอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือล่าเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที
1: ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆสิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนนี้โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เกี่ยวกับเด็กนั่นเองนะครับพบเห็นการทารุณกรรมเด็กหรือว่าทำร้ายทุบตีหรือว่าเด็กถูกทอดทิ้งอย่านิ่งเฉยนะต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับจัดการนะครับ1300นั่นเองหรือว่าถ้ามีข้อเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับต้องการผู้รู้นะครับมาให้คำปรึกษาก็อย่าลืมนะการโทรศัพท์ไปที่สายด่วน1157สำนักอัยการแผ่นดินนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีหนูน้อยนะครับรุ่นจิ๋วจากเกาะพยามจังหวัดระนองไปสร้างชื่อเสียงนะครับโดยการคว้าแชมป์จันทบุรีเซิร์ฟฟาสต์นะครับ2026สร้างชื่อให้กับจังหวัดนะครับในเวทีระดับประเทศเลยนะครับที่จันทบุรีหาดเจ้าเหลาตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีการแข่งขันจันทบุรีเซิร์ฟฟาสต์2026ภายใต้แนวคิด The Surfเดอะโลคอลเดอะเวลเนสเดอะรันเนอร์นะครับเดอะ ซัตซิเบเบิลนะครับโดยที่นำนักกีฬาธรรมชาติวิถีชุมชนสุขภาวะและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมาผสมผสานเข้าด้วยกันโดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นกิจกรรมเวลเนสและก็มีวิ่งมินิเทรลนะครับรวมถึงอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญก็คือนะครับมีเด็กจากเกาะพะยามจังหวัดระนองของเรานั่นเองคว้ารางวัลจากการแข่งขันรุ่น U8 นะครับช็อตบอร์ดมิกซ์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยก็คือเด็กชายปิติพงศ์กองเมืองหรือน้องปิติอายุแค่7ปีเท่านั้นเองคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1สร้างความภาคภูมิใจกับชาวจังหวัดระนองและชุมชนเกาะพะยามขณะที่เด็กหญิงเสาวรักษ์กวนสำโรงหรือน้องกาอยู่อายุ8ปีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และก็เด็กชายกิรติกองเมืองน้องปลื้มนะครับคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นั่นเองในรุ่นเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาเซิร์ฟรุ่นเยาว์จากเกาะยามจังหวัดระนองเนี่ยนะครับที่สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับประเทศได้อย่างน่าจับตามองนะครับต้องขอปรบมือให้เลยนะครับสำหรับรูปร่างหน้าตาหรือว่าของหนูๆนี่มาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงวันนี้นำเสนอเพลงเพื่อชีวิตนะยาวเลยนะ 3-4-5 เพลงรวดเลยนะครับเป็นศิลปินชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็คือเพลงเพื่อชีวิตก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะที่เราคุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้ากันนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการอยู่รับฟังเป็นเพื่อนยามดึกค่ำคืนวันนี้นะครับอากาศเย็นสบายเลยข้างนอกเมื่อกี้เดินผ่านออกไปข้างนอกโอ้โหนะครับอยู่ในบ้านบางครั้งก็อบอ้าวร้อนเนาะแต่ถ้าออกมานอกบ้านเมื่อไหร่นี่โอ้โหเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในบ้านลองออกมาข้างนอกบ้านหน่อยนะตรงชานระเบียงเหนืออะไรก็ได้หรือไม่เปิดประตูหน้าต่างสักแป๊บหนึ่งก็ได้จะรู้สัมผัสถึงว่าโอ้ยลมนี่เย็นพัดเข้ามาเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกที่ระนองต่อเนื่องมาหลายวันเลยแล้วก็ภูมิประเทศของระนองก็มีป่ามีเขาเยอะแยะมากมายเลยอากาศก็กำลังสบายเลยไม่ร้อนอบอ้าวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่วันนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนองนะครับที่ห้องประชุมรักษวารินวิทยาลัยเทคนิคระนองโดยมีคณะผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีซึ่งนะครับเป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือหลายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งในสถานศึกษาและระหว่างการเดินทางของผู้เรียนการป้องกันเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาทความรุนแรงการกลั่นแกล้งนะครับรวมถึงการคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันปัญหายาเสพติดแล้วก็การส่งเสริมสุขอนามัยความปลอดภัยในการปฏิบัติการฝึกงานรวมถึงการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาระบบเฝ้าระวังแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสำหรับการดำเนินงานยังคงมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้เรียนคุณครูคณาจารย์และก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันกำหนดแนวทางนะครับสนับสนุนบุคลากรวิทยากรงบประมาณหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับทั้งนี้ทางจังหวัดระนองมุ่งหวังให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบและก็สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและประเทศต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือหลายภาคส่วนเลยที่ลดความรุนแรงในสถานศึกษานั่นเองนะครับรวมถึงก็มีกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆทำเรียนอาชีวะก็ดีนะครับคือถ้าท่านผู้ฟังที่มีบุตรหลานที่กำลังจะศึกษาต่อเนาะไม่ว่าจะกำลังจะจบม.3 หรือม.6 หรือว่าจะเรียนต่อสายไหนก็ดีนะครับเนาะจริงๆดีหมดเลยอยู่ที่ตัวเด็กด้วยแต่ถ้าต้องการจบแล้วมีทักษะวิชาชีพที่สามารถไปปฏิบัติงานได้จริงก็แนะนำได้เลยนะที่วิทยาลายเทคนิคนะครับมีทั่วประเทศเลยนะมีสาขาเยอะแยะมากมายเลยสมัยนี้ก็จะมีโอ้โหสาขาแต่แขนงออกมามากมายเลยนะครับมันจำเป็นต้องไปโอ้โหเปื้อนเปื้อนที่ตามที่คนเห็นเมื่อสมัยก่อนเนาะต้องไปขมุกขมอมมอมแมมไม่อาจจะไม่มีอาจจะมีบางวิชานะบางวิชาก็ถือว่านั่งเรียนในห้องแอร์เรียนในคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะจบออกมาก็มีวิชาชีพติดตัวเนาะยังไงก็ลองไปสอบถามรายละเอียดได้ละกันนะจะได้วางแนวทางให้กับบุตรหลานที่เรารักนะถามดูก่อนว่าเขาชอบเรียนสายไหนบางคนก็ชอบสายสามัญก็เรียนต่อสายสามัญแต่ถ้าบางคนชอบเรียนสายอาชีพก็แนะนำเลยวิทยาลัยเทคนิคนะครับมีทั่วประเทศแล้วก็ค่าเทอมไม่แพงแล้วก็มีอยู่ทุกจังหวัดการเดินทางไปมากับบ้านนี่ก็จะสะดวกมากๆเลยเนาะยังไงก็ต้องลองถามรายละเอียดอีกทีละกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
6: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเดียว

0: อมรันแมหะสวทยาลารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23-28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว2,900,000คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22 ล้านถึง23 ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสิริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูเอิบประไพเพลงผสมส่วนของคุณสิริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แปะเจี๊ย
4: ะใต้โต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัด

0: งอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มีให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทรอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

เพลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูขินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีลวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

2เพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวศค่ะเพลงที่2พ้อรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัศน์เป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมณ์และเพลงที่3พ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่สามฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัศน์เพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการกระบวนการที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายคือเราไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้ในความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างเนี้ยทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจมาดูมันเหมือนกระพริบตานี่นะกระพริบตานี่เป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าเออฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำงี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่บางทีเราก็อาจจะบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้จี๋หรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจยังเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูคำว่าสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเราจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมไม่ใช่ก็หายใจไปจิตบางทีใช่ก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขานี่นะมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าสองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วดูฟังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่น
ความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมันผ่านมานี่เราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตุวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นระวังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องจาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อ

ธรรมปิฎกยังพูดถึงด้วยในลำดับขั้นเพราะว่าอภิธรรมนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลตัวตนใครของใครและอยู่ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงหัวข้อธรรมานตรงนี้ชัดๆเท่านั้นในทุกปิฎกมีเรื่องนี้ลำดับขั้นตรงนี้หมดเลยหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังคือพอเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมจิตเรามันคิดนั่นนี่โน่นบางทีฟุ้งซ่านบ้างง่วงนอนบ้างอะไรต่างๆบ้างเอาตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นทำไมอ่ะโอ้มันก็จะได้ระงับนิวรณ์จิตเป็นสมาธิไงเออจะทำไงนะตัวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละท่านฟังปราโมทย์ก่อนเลยเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเราตั้งขึ้นปุ๊บหูมนิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรให้ท่านเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธิน่ะจากจุดที่เราจะฉันอยากจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นน่ะตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเอาทำไงใช้สติอย่างที่ว่าพอใช้สติแล้วแล้วจิตไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วจะมีปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิแล้วจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเกิดสมาธินั่นเอง1 2 3 4 5โอเคนะจากจุดที่สติไปเป็นสมาธิจะผ่าน5ขั้นตอนนี้เรามาดูไปในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังวันนี้สติตั้งไว้ในขณะที่อะไรซึมเศร้าง่วงนอนคิดฟุ้งซ่านปวดเมื่อยบ้าบอนั่นนี่โน่นไม่เป็นนั่นจะทำอะไรโอ้อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินดูฟังถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าให้ไว้เลยคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกพวะโอ้โหจิตฉันวับวับขึ้นแล้วก็วุบวุบลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาให้ไม่ไม่สติคือแค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เพลินไปการไม่เพลินนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเฮ้ยมันมีอยู่นะเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเนี่ยนะแค่นี้แหละท่านฟังเรามีสติแล้วใช่มั้ยไอ้สิ่งอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมีอยู่นะกับการที่เราเพลินไปนะเพลินไปนี่คือเราแบบเต็มที่เลยไงอยู่ไปในนั้นเลยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังไงแต่พอเราหยุดกึกนิดนึงสังเกตดูเฉยๆมันมีอยู่นะสิ่งนี้ในใจเรานี่แค่นี้แหละท่านผู้ฟังพลังของมันจะเริ่มลดลงทำไมเราก็เราไม่ตรึกไปตามสิ่งนั้น
จิตเราไม่น

ต้องไปทางไหนสิ่งนั้นก่อนกำลังถูกไหมพอเราตั้งสติขึ้นปุ๊บสิ่งนั้นมันก็เริ่มอ่อนกำลังแต่มันยังไม่หมดไปมันยังอยู่สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นยังอยู่ยังไม่หมดไปแต่เอนโทรปีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล้องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1หลังจากเราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้มีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้เอ้ยพวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นะกูรู้ได้ไงผมก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเออก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปล่ะเขาดึงไปไหนเราก็ไปล่ะเขาว่าไงเราก็ว่าตามล่ะแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้มันเป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มหวังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผยเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะเช่นนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีอ่ามันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าเอ้ยการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์ว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเรามันก็เกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทย์ตามมาปราโมทย์คืออะไรท่านผู้ฟังคือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดอย่างถ้าเสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดเออพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดนี่มันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเอ้าก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะสติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ไหมและความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละท่านผู้ฟัง
นิดหนึ่งตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้นน้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้มีที่อยู่ได้มีที่จับได้เป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์นี่ก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนึกบ้างเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วบางทีอาจจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ท่านฟังลองจินตนาการตามสมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างเงี้ยนะฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติเราจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์แล้วกันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหถ้าฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอ่ะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวหัวฉันจะทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะแต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรนะคุณฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วแล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้มาไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้นี่มันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำในใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะท่านฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่แยบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวๆอย่าไปทางนั้นตั้งสัมมาสติขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออานาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอภุตานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นอยู่ในโสมนสิการละจึงเริ่มนับจงจุดที่เป็นปราโมทย์ตรงนี้แหละเพราะเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทย์ที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศลสิ่งเนินๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้ว
น้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียวจากการหลังจากที่อยู่ในโสมนัสิกาแล้วพอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสตินี้ไม่หายไปเลยนะทั้งวังนะต่อไปเลยพอเราตั้งสติไว้อยู่ตรงปราโมทย์ปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นเป็นอะไรเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความปลื้มใจสิ่งนี้เรียกว่าปีติปราโมทย์จะมาเป็นปีติได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติก็ไม่เกิดปราโมทย์นำซ้ำก็ยังจะหายไปด้วยก็จะเอาสองชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนนะคนชื่อปราโมทย์เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยท่านฟังถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสูตรหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงล่ะเอาปราโมทย์ต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทย์นั่นเองปราโมทย์เป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไหร่โยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไหร่น้อยนึงอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทย์เรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทย์มีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทย์กับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยอย่างเงี้ยนะแล้วได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วนี่แล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาละจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาละว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ละอ่ะไอความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมานี่เราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบมันคือปราโมทย์นั่นแหละแล้วก็ได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นสละเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอการที่เรานึกเกี่ยวว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทย์หวังนั่นคือปราโมทย์เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นมันมืดอยู่อะไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรนู้นอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทย์พอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นาเออใช่นึกได้เอะใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมเสร็จแล้วใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแต่ว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติเรียกว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บ้างลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจแต่มีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จึงเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้าง
บางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไปนั่นคือประการที่สองมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีกเราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีตินั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสติปัสสติคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิวๆสบายๆอย่างเช่นว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนๆอากาศร้อนๆมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ยเราก็เปิดพัดลมด้วยโอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายๆแต่พออยู่ไปสักพักนึงหนาวแอหนาวแอเบาแอนิดนึงคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมเรารู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันตะบัวที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นนั่นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วเมื่อหยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าหยาบกว่าอะไรเอามันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับนี่คือในยะที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองระหว่างกรรมปัสสติมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิเป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหมแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์บางอย่างก็อาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้เขาเรียกว่าปีติที่เป็นอามิตรยังมีเครื่องล่ออยู่แต่ในยะที่สองของปัสสตินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อไงมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิรามิตรเป็นไม่ต้องใช้อามิตรไม่ต้องใช้เครื่องล่อซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องล่อปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสติได้เลยมันก็จะถูกหล่อต่อไปแล้วก็หล่อต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องล่อใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นงี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้ไงถ้าบอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่ราบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาใน5ขั้นตอนนี้ใน5ขั้นตอนนี้ที่พูดถึงนี่ก็เรียกธรรมสมาธินะท่านฟังธรรมสมาธิ5ประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการในเรียวประการที่3เรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมี2นัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจึงระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่ในสวนมัสิการแทนทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิทำไมยังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าเหรอไม่ใช่ค
คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะเออมันประหลาดเนี่ยนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าอัศจรรย์ใจตรงที่ว่าปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอ้าวเมื่อก่อนไม่มีเออต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปอ้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสัทธิตามต่อมากำลังของปีติถ้ามีนะถูกต้องนะตัวนะปัสสัทธิความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยเขาก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนออกไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์โอ้ดีมันไม่มันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดหนึ่งเออความรู้สึกร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละตั้งหวังมันคือปัสสัทธิเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งเนี่ยกายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นปลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสัทธิความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่เป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในหวังก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในที่นี้ก็ยังหยาบอยู่ทีนี้พอปีติระงับไปเหลือแต่สุขเออสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติเนี่ยท่านฟังมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำด่าคำว่าแต่สิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่เราจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมแล้วก็จิตเราสงบระงับลงปัสสัทธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการวางเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนพอมีสุขที่เป็นแบบนี้เป็นขั้นตอนที่4ท่านฟังอาจารย์เคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงสักแต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะเออแฮปปี้เรื่องง่ายๆเออมีเสื้อผ้าใส่ยังมีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าเออฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าเออฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละต้องฟังมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจผู้ฟังถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไง
แต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบายในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัสโสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศลเป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยหนึ่งโดยการหนึ่งโดยอะไรอยู่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั่นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลพออย่าไปทางนั้นถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสัทธิแล้วเกิดความสุขเป็นโสมนัสขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้อ้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เรียกเป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนหน้านั้นนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี้ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มเห็นโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งตนพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ระวังเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจให้ตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าทางออกมันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสพอเราจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามมาอย่างที่ว่านั่นเองธรรมะสมาธิ5ประการนี้ท่านฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงไอ้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยกหนึ่งในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญ
โดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการวิตกแปลว่าความตริตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละคือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตริตรึกคิดนึกไตรตรองมนสิการทำในใจแยบคายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มักมาก 2. ธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซ้ำสำหรับคนที่ยินดีในทำเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในทำเครื่องเนิ่นช้าท่านคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายได้แล้วมันจะไม่เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในทำเครื่องเนื่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้เอ้าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โถมันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเอาฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในตำหวังยังไม่ได้ว่าต้องมีความเพียรมีปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ตำหวังปราโมทย์เกิดทันทีโอเคทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตรตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งระวังถึงว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมักมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากมากเรื่องมักน้อยหรือมักมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองแต่จะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้นั่นคือมักมากไม่ใช่คนมักน้อยคนมักมากนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงเจ๋งยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้นั่นมากๆแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตจะมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพลันนานี่ลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
ถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้แต่ที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะสันโดษได้ตามมีตามได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่คืออยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกงุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมาได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ตรีตรึกมาในข้อนี้หรือเป็นมหาปุริสวิตกแต่ประการแสดงให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ท่านฟังหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการและมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนได้สนับสนุนกันท่านฟังตรีตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อท่านฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpageหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจะทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว จันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณ

0: เจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย อ่ะเด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ใช่ไหมคะแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่สมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโก้มาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แดนใต้แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแล้วก็เตรียมกำหนดแนวทางมาตรการรับมือต่อไปนะคะนอกจากนั้นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วที่ท่านนายกเรียกคุยท่านก็ยังได้เรียกท่านรองนายกอาจารย์เชนด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านมท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่5,358,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. หากกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,971ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการ

0: จมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
0: ค่ะ
1: ปภ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปภ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
0: ับ
1: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
0: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลล์บรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชาย ายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะอ่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลบอร์ดแคสเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
1: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
0: ค่ะ
1: เฟกนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหน้าเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะยาปันข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤตนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหน้าเนี่ยกว่าร้อยรายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมหรือที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนล่ะค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้กันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีคองร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบตก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบต.ก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือ ลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเองนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ค่ะ
1: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงตีคองรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปช.สายด่วน1206
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลัก ปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมและครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.ร.ม.น.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจา การรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้ว โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีเคาะเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเคาะ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdog และ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ right to repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆ ดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแหละครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:55 น.กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
0: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพิกัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพิกไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันทร์ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25 องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffic Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code TrafficEDU ได้เลยนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวง